0: รายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพะงันรวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ด้วยจากนั้นช่วงเย็นจะไปติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะณบริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับทราบรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ความคืบหน้าการดำเนินคดีและนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ต่อกันที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.เนื่องจากนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจึงประกาศให้นายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างและไปติดตามข่าวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมประกาศเปิดตัว4จังหวัดผู้ท้าชิงที่จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดศึกฟาดแข้งชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ประจำปี2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้จังหวัดที่ยื่นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจะเป็นทางการประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งจังหวัดระยองขณะที่ประเด็นสำคัญของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้แก่สนามกีฬาแต่ละจังหวัดต้องได้รับการอัปเกรดทั้งระบบสาธารณูปโภคและพื้นสนามให้มีมาตรฐานที่ AFC หรือ FIFA ได้กำหนดเอาไว้อย่างถูกต้องผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดกลางสัปดาห์เซลตาบิโก้แพ้เลบันเต้2-3เรอัลเบติสชนะเอลเช่ที่เหลือ10คน2-1โอซาซูน่าแพ้อาเรติโกมาดริดที่เหลือ10คน1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเรสตาที่เหลือ10คนแพ้โรเดส2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียคู่ที่น่าสนใจเอานัสเซอร์เสมออัลฮิลาล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2เซาท์แฮมป์ตันชนะมิดเดิลสโบร์ในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-1รวมผลชนะเซาท์แฮมป์ตันได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศประตูรวม2-1โดยจะพบกับเฮาซิตี้ไปด่านต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปกับสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันนี้ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเวลา 8:30 นาทีกองทัพบกเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ระหว่าง19พฤษภาคมถึง5มิถุนายนณวัดบวรนิเวศวิหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวค้างข่าวไทยแต่ประเมินได้ว่ามีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอยู่ในระดับต่ำจับตาโดนัลด์ทรัมป์เยือนจีน 13-15 พฤษภาคมหารือสีจิ้นผิงประเด็นอิหร่านนิวเคลียร์การค้าและ AI หวังฟื้นสัมพันธ์ลดตึงเครียดพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ13พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านในวันอันเป็นมงคลวันนี้พืชมงคลครับ
0: ค่ะเพลงเมื่อสักครู่ค่ะคุณสุธี
1: ลูกสาวชาวนา
0: สนุกสนานเนาะ
1: ครับลูกสาวชาวนาก็มีความสดใสร่าเริงอยู่กับธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ทุกข์ไม่ระทมนะฮะคืออยู่กับธรรมชาติบ้านนาบ้านทุ่งเนี่ยมันมีความสดใสอยู่ในวิถีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็มีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับการทำการเกษตรนะคะเป็นชาวนาชาวไร่กันค่ะแต่ละปีพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องชาวนาวันนี้ก็ต่างเฝ้าติดตามพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญอยู่นะคะ
1: ครับประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับเห็นได้จากความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมคือในน้ำมีปลา
0: ในนามีข้าว
1: ในนามีข้าวปู่ย่าตายายของเราก็ล้วนเป็นชาวนา
0: ค่ะ
1: นะครับลองถามดูนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับว่าพ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอาชีพเกษตรกร
0: คือ
1: เป็นผู้ที่ทำงานเกษตรกรรมนะฮะไม่ชาวนาก็เป็นชาวสวนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทีนี้แต่ละปีพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องชาวนาเองก็เฝ้าติดตามพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพืชมงคลเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งพระราชพิธีที่เป็นแบบพุทธแล้วก็พระราชพิธีแบบพราหมณ์นะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับก็มีพระราชพิธีแบบพุทธนะครับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับแล้วก็พิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เช้าวันนี
0: ้แ
1: ต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็มีพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
0: ค่ะก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานกับคุณสุธี
1: ครับ
0: พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงนำความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาด้านการเกษตรเช่นในสมัยรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตต่อมาค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงสืบสานรักษาต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โครงการโคกหนองนาโมเดลอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้พระองค์พระราชทานองค์ความรู้ส่งเสริมวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันต่างๆอีกด้วยค่ะ
1: โดยในปีนี้นะครับได้พระราชทานพันธุ์ข้าวส่งปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาจำนวน7สายพันธุ์นะครับน้ำหนักรวม 5,147 กิโลกรัมครับนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญด้วยนะครับในวันนี้ส่วนหนึ่งก็บรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 400,000 ซองนะครับเอาไปเป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะดำเนินการบรรจุซองแล้วก็จัดส่งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับพระราชทานพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลสรุปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆวันนี้ก็จะเป็นพิธีจรดพระนางคันหรือว่าแรกนาขวัญ
0: มันไถหวาน
1: เป็นเหมือนกับวันเริ่มต้นเป็นสิริมงคลอ
0: ี
1: กไม่กี่วันฝนฟ้าตกลงมาอย่างทั่วถึงชาวนาชาวสวนหรือเกษตรกรก็จะได้เริ่มทำการเพาะปลูกต่อไป
0: ค่ะวันนี้คุณนันทะจันทรังสีมีรายงานพิเศษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันพืชมงคลมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วย
1: เชิญรับฟังครับ
0: ค่ะ
2: คติความเชื่อแต่ครั้งโบราณกาลของความอุดมสมบูรณ์แห่งฤดูกาลเพาะปลูกนั้นมีมาอย่างยาวนานดังเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพืชมงคลสองพระราชพิธีสำคัญที่ผสมผสานความเชื่อของสองศาสนาทั้งพราหมณ์และพุทธได้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการจดบันทึกระบุชัดเจนว่าพระราชพิธีดังกล่าวเริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นพระราชพิธีหลวงที่มีความสำคัญเพราะหมายถึงการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เมื่อวางเว้นจากการทำศึกก็จะหันมาเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนทำเกษตรกรรมในอดีตพระมหากษัตริย์จะทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองเพื่อความเป็นสิริมงคล และความเป็นอนัสสัญญาตว่าปีนี้ฤดูแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววิถีชีวิตของทหารกับเกษตรกรมีความเกี่ยวข้องกลมเกลียวเป็นวิถีชีวิตเดียวกันและมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทหารคือลูกหลานของเกษตรกรเพราะส่วนใหญ่ของประชากรไทยทั้งประเทศมีอาชีพเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพาะปลูกพืชพันธุ์ทั่วแดนแคว้นถิ่นให้เจริญงอกงามนอกจากนี้ในปัจจุบันหน่วยทหารของกองทัพบกทุกกองทัพภาคได้มีโครงการต่อยอดและส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของกำลังพลทุกนายที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริผ่านโครงการทหารพันดีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนและกำลังพลรวมถึงครอบครัวอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์คุณภาพให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจโดยมีการขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นแล้วอย่างกว้างขวางและเนื่องในวันพืชมงคล13พฤษภาคมปีนี้ได้กำหนดการประกอบพระราชพิธีใน2วันคือวันที่12พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีพืชมงคลปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันที่13พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและพี่น้องประชาชนตลอดฤดูการเพาะปลูกปีนี้โดยโครงการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการบรรจุซองและจัดส่งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
1: ขอบคุณคุณณัฐาจันทรังสีสำหรับรายงานพิเศษในโอกาสวันพืชมงคลครับ
0: สำหรับพระราชพิธีดังกล่าวนี้นะคะหลายคนหลายท่านก็มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พระยาแรกนาจะเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งเพื่อสวมประกอบพระราชพิธีได้กี่คืบ
1: ครับ
0: ถ้าหยิบผ้าได้สี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มก็อาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ค่ะ
1: แต่ถ้าหยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีครับข้าวกล้าในนาก็จะได้ผลบริบูรณ์แล้วก็ผลอาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพูดของกินของใช้อุดมสมบูรณ์นะครับไม่อดไม่อยากนะครับแต่ถ้าหยิบได้ผ้าหกคืบก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้
0: อ
1: ยน้ำในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่าในที่ดอนเนี่ยจะเสียหายบ้างได้ผลได้ไม่เต็มที
0: ่ค่ะส่วนการเสี่ยงทายพระโคถ้าพระโคกินข้าวหรือว่ากินข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารผลอาหารจะบริบูรณ์ดีค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าพระโคกินถั่วงาก็พยากรณ์ว่าผลอาหารภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีเหมือนกันนะคะ
1: ครับก็ตามสิ่งที่กินนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าธัญญาหารก็คือจำพวกข้าวนะ
0: ฮะ
1: แต่ถ้าเป็นผลอาหารก็คือผลไม้นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะก็จะอุดมสมบูรณ์ดีนี่ครับแล้วมีกินอะไรอีกฮะ
0: ค่ะถ้าพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าก
1: ็
0: บอกว่าน้ำท่าเนี่ยจะบริบูรณ์พอสมควรนะคะก
1: ็
0: คือจะอุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยนะคะถ้าพระโคกินเหล้าก็พยากรณ์ว่าอันนี้การคมนาคมจะสะดวกมากยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองดี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าคนจะเมามากขึ้นไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ค่ะพระโค
1: จะพยากรณ์ไปในทางนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการคมนาคมการค้าการขายส่งนำเข้าส่งออกอะไรเงี้ยนะจะดีขึ้น
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของกองทัพบกแล้วครับ
0: ก็สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือพี่น้องชาวนาตั้งแต่กระบวนการดำนาเลยค่ะคุณสุธีดำนาเสร็จแล้วเนี่ยนาเกี่ยวข้าวก็ไปช่วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วไปช่วยนวดข้าวนวดข้าวไม่พอนะคะเปิดค่ายทหารให้พี่น้องชาวนาได้เข้าไปตักข้าวด้วยช่วยเก็บข้าวเข้ายุ้งฉางและรับซื้อข้าวเปลือกไปประกอบอาหารให้กับน้องๆทหารได้รับประทานกันในค่ายค่ะ
1: ทุกหน่วยเลยนะฮ
0: ะ
1: ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาพืชผลทางการเกษตรจากความแห้งแล้งตามโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งนะครับรวมไปถึงการแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นนโยบายของกองทัพบกเลยนะครับในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทหารก็คือลูกหลานของชาวนาลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นลูกหลานของประชาชนครับมาต่อเรื่องของการประกอบพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติกันบ้างนะครับ กองทัพบกก็เตรียมจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้นะครับส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระบวรพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายนะครับโดยได้กำหนดวันเวลาแล้วก็สถานที่ในการจัดกิจกรรมอุปสมบทในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่19พฤษภาคมไปจนถึง5มิถุนายนนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนครับ
0: ค่ะซึ่งมีกำหนดลาสิกขาในวันศุกร์ที่5มิถุนายนสำหรับกำหนดการพิธีที่สำคัญก็ประกอบด้วยพิธีถวายตัวพิธีคลิปผมนาคในวันพฤหัสบดี21พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเวลา 14:00 นาฬิกาที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและพิธีมอบผ้าไตรก็ณอาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนพิธีบรรพชาอุปสมบทเนี่ยนะครับก็กำหนดในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้เวลา 8:00 นาฬิกาโดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับโอกาสนี้ก็เชิญชวนกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวจำนวน49นายเข้าร่วมกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติโดยให้สิทธิ์ในการลาอุปสมบทได้โดยไม่ถือเป็นวันลาโดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบกและกรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์อาหารบริการต่างๆได้นะน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารถวายพระใหม่ที่อยู่ในช่วงของการบวชครั้งนี้ได้นะครับโดยติดต่อได้ที่กองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือติดต่อไปที่วัดบวรนิเวศวิหารรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงเลยครับ
0: ค่ะท่านใดเตรียมตัวไว้ก็อนุโมทนาสาธุนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุค่ะมาดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างค่ะคุณสุธีโอ้นี่ก็เข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะคะในอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่2อยู่ผู้บังคับบัญชาท่านก็ใส่ใจอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารสื่อสารที่1อยู่ที่เขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะไปเยี่ยมชมการฝึกทหารใหม่ติดตามการฝึกแล้วก็ชมการสาธิตการป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมร้อนด้วยไปดูโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงในการดูแลน้องๆทหารใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านก็แนะนำนะคะว่าให้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กองทัพบกนั้นกำหนดนั่นเองทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจก็สำคัญด้วยค่ะที่สำคัญเนี่ยคุณสุธีในเรื่องของการศึกษาอันนี้ก็ท่านบอกว่าเน้นย้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าตามข้อตกลงหรือว่า MOU ที่ทางกองทัพบกตกลงหรือว่าทำสัญญากับทางสกรหรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1คุณวุฒิอันนี้ก็เป็นการต่อยอดให้น้องๆได้สมัครเรียนเพื่อที่จะอนาคตนำคุณวุฒิไปสอบต่อรับราชการค่ะ
1: ครับ1ปี1วุฒิหมายความว่าเป็นทหาร1ปีถ้าจบป.6มาก็จะได้ม.3
0: ค่ะจบม.3มา
1: ได้ม.6
0: ได้ม.6บางคนได้ปริญญาตรี
1: นะครับหมายถึงยังไงฮะ
0: ก็ถ้าจบม.6นะคะอยากจะเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีค่ะทางกองทัพบกเขาก็ส่งเสริมความร่วมมืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ครับ
0: ก็จะช่วยในส่วนของค่าเทอมบางส่วน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้ช่วงที่เป็นทหารก็ระยะเวลามันสั้น
0: ค่ะระยะเวลาสั้นก็จะมีช่วงของวันพักเสาร์อาทิตย
1: ์
0: เรียนด้วยฝึกด้วย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะคือน้องๆสามารถที่จะสมมุติว่าปลดประจำการไปแล้วก็ไปเรียนต่อได้
0: ไปเรียนต่อได
1: ้เก็
0: บหน่วยกิจไปเรื่อยๆนะคะ
1: หรือจะเลื่อนปลดไหม
0: ก็ดีนะคะก็ได้นะคะ
1: เลื่อนปลดไหมว่ายังเรียนปริญญาไม่จบเลยอะไรเงี้ยจะขอเรียนต่อขอค้างปลดปีหน้ายังไม่ปลดทั้งที่ครบกำหนดปลดแล้วก็สามารถอยู่ได้นะนี่ครับโอกาสนี้นะครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่แล้วก็การฝึกของน้องๆทหารใหม่พร้อมทั้งให้กำลังใจนะครับว่าขอให้ตั้งใจฝึกค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนไปอยู่ในช่วงของการปรับตัวขอให้มั่นใจนะฮะว
0: ่
1: าครูฝึกผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนด พร้อมจะดูแลเอาใจใส่ขอให้การฝึกสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีความสามัคคีในหมู่คณะเชื่อว่าทหารใหม่ทุกนายสามารถทำได้ท่านก็ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ได้ฝึกมาอย่างต่อเนื่องน้องๆหลายคนก็ธรรมะทะแมงขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายพูดง่ายๆก็คือว่าหล่อขึ้น
0: สมาร์ทขึ้น
1: สมาร์ทขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ระเบียบวินัยก็เป๊ะขึ้นนั่นเองก็เป็นห่วงของระยะเวลา6สัปดาห์ค่ะคุณสุธีของการเป็นทหารใหม่นะคะต่อจากนั้นเนี่ยจะฝึกเฉพาะหน้าที่ต่ออีก3สัปดาห
1: ์
0: เพื่อเป็นทหารกองประจำการโดยสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่เรียกทหารใหม่แล้วเรียกทหารอาชีพ
1: ทหารกองประจำการอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะด้านพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกท่านก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่โอ้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ
1: ที่นั่นมีกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธนะ
0: ค่ะก็ไปดูในเรื่องของการฝึกทหารใหม่เขาก็มีการสาธิตเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากโรคลมร้อนด้วยการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าไปแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติมุมมองกับน้องๆทหารใหม่แล้วท่านยังร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้องด้วยมอบอาหารพิเศษผลไม้เลี้ยงไอศกรีมให้น้องช่วงของการฝึกด้วยค่ะ
1: โอ้คลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับกองทัพบกให้ความสำคัญในการดูแลน้องๆทหารใหม่เสมือนเป็นน้องคนเล็กในทุกมิตินะครับในด้านของกรมแพทย์ทหารบกก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนหรือว่าฮีทสโตรกนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาวะทางจิตด้วยเช่นโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ดำเนินการให้ความรู้กับทหารใหม่ในหน่วยฝึกทหารใหม่ของค่ายนะครับเช่นหน่วยฝึกมณฑลทหารบกที่25และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ในหัวข้อการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนการดูแลสุขภาวะทางจิตการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพครับ
0: ค่ะให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในการสังเกตอาการของตัวเอง
1: ครับ
0: หรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งช่วยดูแลเพื่อนๆหรือว่าบัดดี
1: ้
0: ในการฝึกด้วยวันนี้คือต้องถามถ่ายกันทุกเช้ารู้สึกวิงเวียนศีรษะไหมวันนี้ไหวไหม
1: โอเคไหม
0: โอเคไหมโอเคนะไปกันต่อถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรนะคะเรามีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือว่าหน่วยแพทย์คอยดูแลอยู่นั่นเองเพื่อป้องกันการสูญเสียในช่วงของการฝึกคือท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเน้นย้ำว่าจะต้องไม่มีการบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียเป็นศูนย์เลยค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆตื่นมาเช้าๆนะครับตีห้ากว่าๆก็ Good morning are you okay
0: okay I'm fine
1: ถามสบายดีไหมนะฮะถามถ่ายอาการกันนะครับให้ความใส่ใจสนใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นไม่แน่นะเนี่ยเพื่อจะนำพาหรือดึงเราไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นเพื่อนใหม่แต่ว่าได้ความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสบเหตุอะไรต่างๆในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่กองทัพบกก็ไม่เคยทอดทิ้งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเรียกว่าทุกความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกทั้งสิ้นเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่จังหวัดอะไรนะ
0: ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ครับเมื่อวันก่อนนะฮะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา10เอกอดิศรคำบุญช่วยนะฮะเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านไม้ฝาดตำบลกายูคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายนะฮะมีอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีแล้วก็จ่าสิบเอกคมกฤตฤทธาภัยซึ่งก็ถูกนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก
0: ค่ะท่านผู้บังคับบัญชาท่านก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2รายด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเนาะคุณสุธี
1: ใช่ครับ
0: ไร้มนุษยธรรม
1: เลยใช่ฮะ
0: ไม่อาจยอมรับได้เพราะว่าไม่เพียงแต่มุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะแต่ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยค่ะ
1: ก็ขอประณามผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดนะครับขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมปราศจากความรุนแรงครับ
0: ค่ะพบเห็นเบาะแสที่กระทบต่อความมั่นคงแจ้งได้ที่สายด่วน1374ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับวันนี้13พฤษภาคม ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันส
0: ุ
1: ราษฎร์ธานีครับเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดนะครับต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นะ
0: ใช่ค่ะการบุกรุกพื้นที่ต่างๆการคุ้มครองประชาชนชาวไทยให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้ก็คงจะรำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันพืชมงคลขอความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังทุกๆท่านและก็โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทุกท่านทุกคนนะครับพืชผลได้รับผลตามที่มุ่งหวังตั้งใจทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวนี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

통해 니글레 매 Alright 매독 송세 숨이 떠는 기맥 마마 컵건 신진의 락 전체나 제온 잉해 잉해 첫 글자 샨 오케이

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยิงชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีที่ได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพญาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้พระนุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชโองรสิทธิ์มาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นาทีถึง 8:39 นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพญาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพญาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พญาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พญาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพญาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนกพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาธิประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราพิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโล

0: พรามนะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัด พียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจะทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจากไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ ู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในไทยในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปรสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลก เป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุรนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคณะใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่านฟ ครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์สงสุขและนางลั่นทมทรัพย์สงสุขสมรสกับนางภัทรสันติทรัพย์สงสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายหัวยาแรกนาตั้งแต่ช่วง7:30 น.ด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพระนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทํานายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทํานายโดยหนหลวงถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงไทยแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญซึ่งในปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระ ราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าลอมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองคมสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมพลจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาค่ะ

นี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพรสถานพระราชโอรสมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพราพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพราที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยนะครับถึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาทแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: นะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และนำด้วยคู่เคียงทางด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขณะนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบราชพิธีที่มีความสำคัญสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพระยาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับ เริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียงสองข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเททีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาธิสถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาธิสถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุกกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหรหลวงบูชาพระฤกษ์โหรหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหรสซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ฟังค่ะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทะคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยื่อระบาบหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเศียรพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันรายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากลอด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้ง2ด้านแกะสลักเป็นรูปเสียรนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้ง2ด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทาม ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหฤปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หฤปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569คฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับส ำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพญาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัตร3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหวานเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องดุริยางค์จะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดกระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์

0: เทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบวชก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากแล้วยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง4,000กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผื่อผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคำแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกลบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ไถกลบแต่พร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินโค ของ7สิ่ง

0: นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติกธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลานแลกนาก็ดีนะครับมีระยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งจะเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคบของสายเครื่องสุริยางค์และสายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่ให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดรายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาจำใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: สำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปรีพาสบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: 7
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
2: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียงพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: กินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพระอาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพระอาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าล่องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลถึงคำพยากรณ์นะครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชย์กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
2: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ประทับกับมาที่ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศนะครับมาดังพระธงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพักตร์ประทับแล้วพระยาราชนาจะได้กราบถวายบังคมนะเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนลงศูนย์จิตรดาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระพราที่ประทับและได้ขึ้นรถจนหลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหาย ดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตนาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามกติกาโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตราต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากอัปราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินครับออกจากพระราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนโรงสวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนโรงสวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ

0: ักเกณฑ์นะครับและในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีเพื่อเฉลิมมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงจากการซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆนะครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายว่าคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังจากนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: เขาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้เขาได้ใช้จินตนาการความเป็นเด็กอย่างเต็มที่เพราะนี่ก็เชื่อว่าเด็กไทยเก่ง
5: ใช่
4: เด็กบ้านเราเก่งแบบไม่อายใครเลยเก่ง
5: เพราะฉะนั้นก็บอกได้เลยว่ามันจะหมดกับเจนนี่ไม่ต้องห่วงหรอกอีกหน่อยก็ไม่มีใครกล้ามาล้อกันแล้วเพราะทุกคนจะใช้ทั้งไทยทั้งอังกฤษหมด
6: I totally agree นะคะ
4: เฮ้ย Oh my god Oh my god
5: มาแล้ว
6: แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเบรกกันก่อน
4: We need a break
6: for a couple
5: of minutes ทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษคำว่า break
4: because
6: เราจะหยุดชั่วคราว
4: but you know if some Thai talk to me like that I justSpeak English like this, no? I don't care because if you understand me, it's very fine. But
5: do not go so far.
4: I don't go so far. I go chair or maybe bed.
6: เราจะหยุดปฏิบัติการสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะกับการดำเนินรายการต่อไป
4: โอเค
7: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
7: 13นาทีก่อน10โมงเช้านะครับกลับมาสู่แฉกับเช้า First Class กับ DJ มะตูม DJ แนนแล้วก็ DJ นัทด้วยนะคร
8: ับ DJ นัทท
9: ำไมเป็น DJ นัทอ่ะ
8: ชื่อพี่เหรอ
7: ชื่อพี่ชื่อเล่นตั้งแต่แม่ตั้งแต่เกิด
9: แล้วไม่ได้เป็น PK อ่ะ
7: ปีวัดเข็มเพชรไง
9: อ๋อ
7: แล้วตอนที่ไปนิวยอร์กเราอยู่แก๊งฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์จะใช้ชื่อ initial ก็คือตัวอักษรตัวแรกของชื่อและอักษรแรกนามสกุลเพราะว่านัดแปลว่าบ้าแล้วพอไอ้พวกเด็กฝรั่งพอมันรู้ว่าชื่อนัดมันก็ร้อนมันก็ต่อยเอาม ันก็กระทืบเอา
9: เออ
7: แล้วเราก็เลย
9: ตบตัวมันจากการโดนกระทืบ
7: ใช
9: ่มีหน้า
7: ห
9: ร
7: อมี
9: หรอมันไม่ได้แบบสอนหรือเป็นบทเรียนอะไรเราด้วยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่พี่ผ่านมาได้ก็ดีใจ
7: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ A-Time ที่เรียกพี่ว่าน
8: ัด
7: นะรู้เลยว่าอยู่เกิน20กว่าปีแล้ว
9: Nut You Nut
7: พี่โรดอย่างเงี้ยนัดเอาจริง
8: ๆพี่โรด
7: จริงๆพี่เล็กก็เคยเรียกนัดคือถ้าเรียกนัดปั๊บ
9: แต่ถ้าเกิดตอนเนี้ยเรียกพี่นัดอ่ะ
8: ก็
9: คือตอนเนี้ยจะเป็นดิสนีย์แล้วนะ
7: ทำไมอ่ะ
9: อ้าวพี่นัดพี่แนนเลยคือตอนนี้เป็น
8: เออใช่เดี๋ยวเรามาอ่านจดหมายกันเนาะ
9: เป็นดิสนีย์เลยคือพี่นัดพี่แนน
7: นั่นแหละแต่ว่า NUT มันแปลสมัยก่อนเราก็บ้างไงแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ในโลกโซเชียลในยุคเจนใหม่อัลฟาเบต้ามันเป็นเรื่องธรรมดาหมดแล้ว
8: มาที่ข่าวของคุณเชนธานาหน่อยดีกว่านะคะเขาก็ไปออกรายการสามแซบมากับภรรยาคุณเจมใช่ไหมก็ยอมรับว่าช่วงหนึ่งในวันที่มันมองไม่เห็นทางเลยก็เกือบคิดสั้นแต่ว่ายาวิเศษที่ได้คือคอมเมนต์กำลังใจจากชาวโซเชียลแล้วก็น้ำตาของลูกๆทั้ง5คนที่ทำให้เขาเนี่ยกล้ากลับมาเซตซีโร่ลดความจองของในอดีตเพื่อกลับมาคืดสู้อีกครั้งนะคะเขาเล่าว่าปัจจุบันเนี่ยคือโหมไลฟ์ขายของแบบวันละ 16-18 ชั่วโมงเป้าหมายคือจะปลดหนี้ที่เหลืออยู่ประมาณ580ล้านให้หมดภายใน 3-6 ปี
9: ว้าวๆ
8: ซึ่งหนี้ทั้งหมดตอนนั้นก็คือ800ล้านเนาะตอนนี้เหลืออยู
9: ่
8: 580ล้านเก่งมาก
9: เก่งมากคือจะบอกว่าว้าวพี่เชนตรงที่เขาก็ตั้งแต่วันที่เขารู้ว่าเป็นหนี้แล้วเขาประกาศอ่ะเขาก็ไลฟ์แบบสม่ำเสมอมาเป็นปีๆยาวแบบต่อเนื่องแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน
7: 18ชั่วโมง
9: คือไม่มีวันไหนที่ไม่ตื่นมาหาเงินใช้หนี้อะไรเงี้ยจนวันนี้มันหายไปเกินแบบเกือบครึ่งแล้วว่ามันก็แบบเออเน
8: า
9: ะ
8: พี่เชนก็บอกว่าคือแบบภรรยาเนี่ยคือคนที่สำคัญฟันเฟืองที่สำคัญมากเพราะว่าเขาช่วยเลี้ยงลูก5คนไม่มีพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องคอยสลับมาไลฟ์ในวันที่คุณเชนเริ่มไม่ไหวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบพี่น้องในวงการบันเทิงอย่างที่พี่เชนเขาเล่าในรายการก็จะมีพี่ตั๊กบอยบูนที่แบบเออเหมือนอยู่ดีก็โอนเงินมาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคุณโฟที่เขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะคุณเชนเขาจะสั่งดอกไม
7: ้
8: มาให้ภรรยาทุกวันวาเลนไทน์แต่ว่าพอเกิดเรื่องอ่ะเหมือนเขาก็ไม่มีเงินใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคุณโฟเขาก็เหมือนส่งดอกไม้มาให้อะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: น่ารักจังเลย
8: หรือว่ามีอยู่ช่วงนึงที่คุณเชนเขาเอาเครื่องฟอกอากาศในบ้านมาขายคุณโฟก็ไปเหมือนแบบขอซื้อหลังบ้านโดยที่ไม่ได้บอกคุณเชนเหมือนเป็นการช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องที่น่ารัก
7: คือสมัยก่อนตอนที่พี่ทำรายการทีวีแล้วเวลาเขาเอาของมาขายใช่ไหมเราคิดว่าโอ้โหแล้วเห็นราคาบ้านเขาว่าโอ้เชนแม่งรวยจังหวะทำงานกันแสดงว่าทำมาบริษัทนี้ต้องทำยอดดีแล้วพออยู่ดีวันนึงโผล่ออกมานี่เป็นหนี้800ล้านบอกเฮ้ยแล้วไปต่อยังไงวะแต่ชอบซื้อใจเลยนะแบบกลับมาสู้อย่างเงี้ยเพื่อครอบครัวเนี่ย
8: แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าได้รู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือมันเหมือนกับว่ามันได้ฟิลเตอร์คน คนที่แบบหวังดีกับเขาที่ยังอยู่จริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนที่แน่นอนพอมันเกิดเรื่องราวในชีวิตเนาะมันจะมีคนที่อยู่และคนที่เดินจากเราไปใช่ไหมพี่พีเค
7: ดีนะ
8: ซึ่งพี่ชมพู่พิธีกร
9: มีหรอ
8: คุณแม่บอกว่าชมเลยว่าการได้คู่ชีวิตแบบเนี้ยคือยิ่งกว่าถูกหวยคู่ชีวิตสำคัญเน
7: า
8: ะ
7: สำคัญสำคัญสำคัญครับผมดีครับขอบคุณสมโจยมากเลยนะครับผม
8: ใช่ๆอุ้ยแต่เก่งมากเลยอ่ะทำได้ไงหวะ
10: อ
8: ่
10: ะอีกสักข่าวนึงก็แล้วกันนะครับใครเป็นแฟนของ The Weeknd นะซึ่งไม่มั่นใจว่าทำไมตอนนี้เขากลับมาใช้ The Weeknd อีกแล้วเพราะตอนแรกเขาเปลี่ยนเขาบอกแล้วว่าชื่อ The Weeknd เขาขอเกษียณนะชื่อนี้กลับมาใช้ชื่อเดิ
8: ม
10: แต่น้ำท่วมดูพี่หน่อยดิ The Weeknd น่ะชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะเขาบอกเขาขอกลับมาใช้ชื่อนี้แล้วแต่ว่าพอจะมาเล่นคอนเสิร์ต11ตุลาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยเขากลับมาใช้ว่า The Weeknd After Hours Till Dawn Tour เออชื่อจริงอ่ะชื่ออะไร
8: อาเบล
10: มาโคนัน
8: เทสเฟ
10: เออชื่อเอไม่ชื่อไม่ใช่อาเบลชื่อเอเบลเขาเรียกถ้าคนใหม่กันเรียกเอเบล
9: The Weeknd เหอะ
10: ก็ไม่ใช่ตอนนั้นเขาบอกแล้วเขาเลิกใช้ชื่อ The Weeknd
9: ไม่แต่ตอนเนี้ยถ้าชื่อ Abel Tesfaye อ่ะ The Weeknd เหอะจำง่ายกว่า เดี๋ยวจะจำ ไม่ได้
10: แต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมเขาถึงกลับ
9: อย่าลืมกดบัตรกันนะคอนเสิร์ต Abel Tesfaye
10: ไม่ใช่ละ Weeknd After Hours Till Dawn Tour 11 ตุลาคมปลายปีนี้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็จะมีดูโอฮิปฮอปแห่งวงการเพลงญี่ปุ่นอย่าง Creepy Nuts เอ้ยรู้จักวงนี้มาเป็น Opening Act ด้วยถือเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสครั้งหนึ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับความสามารถของ The Weeknd หรือว่า Abel นั่นเองไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรกันแน
9: ่
10: ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Live Nation Telro เราติดตามกันได้เลยคือนอกจากไทยแล้วเนี่ยเขายังไปที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกงมาเลเซียและเกาหลี
9: แต่ใช้ชื่ออะไรคนก็อยากดูป่ะร้องสดน่าจะปังมากเลยอ่ะ Weeknd อ่ะเนาะเสียงอ่ะ
10: มาตุ้มขอโทษนะคำถามเนี่ยถามพี่แต่ต้น 8:00 น.แล้ว
8: อะ
10: ไรสรุปพี่พีเคยกินน้ำพริกกะปิไหมเคยจ้ะ
8: ทำไมอ่ะ
10: เขาถามถ้าย้อนกลับไปดูอ่ะถามตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว
9: มันก็มีคนถามอื่นเยอะแยะก็จะไปจดจำแต่คำถามที่ตัวเองทัวร์ลงเนาะ
10: ก็บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยน้ำพริกกะปิทำไมต้องทัวร์ลงวะ
9: อ่ะงั้นตอบสิพี่เคยกินน้ำพริกกะปิไหม
10: เคยกิน
8: ไม่เคย
9: ชอบ
8: ไ
10: หมเคยกินหมูไม่ชอบ
9: มันไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบ
10: ไม่ชอบกลิ่นเหมือนกับทุเรียนพี่ก็ไม่ชอบกิน
9: แสดงว่าสำหรับพี่น้ำพริกกะปิเป็นเมนูที่แมสหรือไม่แมสในประเทศไทย
10: แมสสิสำหรับคนไทยอ่ะไม่แต่สำหรับพี่ส่วนตัวพี่ไม่ชอบ
9: พี่ไม่ชอบคือประเด็นมันเป็นดราม่ากับคุณมาร์ทจุฑาวุฒิอยู่ตอนนี
8: ้
9: ที่เขามาแบบเขาคือคุณมาร์ทบอกว่าน้ำพริกกะปิเหมือนพูดในช่องว่าแบบมันไม่แมสม
8: ัน
9: ไ
8: ม่แมสอันนี้ไม่ได้ตาม
9: เขาตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนทานไงแต่จริงๆอ่ะสตู
8: ม
9: น้ำพริกกะปิอ่ะเป็นเมนูหน้าตาของประเทศเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
10: แต่ที่บอกว่าที่เพิ่งได้กินอ่ะเพราะว่ามิเลียก็เพิ่งทำให้กินหมูผัดน้ำพริกกะปิได้สูตรมาจากที่เกาะพะงัน
9: เอออ
10: ร่อย
9: แล้วซึ่งฉันก็พยายามจะไม่อ่านยี่ปีเคก็ยังคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ลันเป็น50เมนต์มีอยู่เมนต์เดียวที่ถามเรื่องนี้ก็ยังจะเอามาอ
8: ่
9: านอ่
8: ะเหลืออะไรอีก1นาทีครึ่งขออัปเดตข่าวด้วยลิป้าแบบเร็วๆละกันก็คือเมื่อประมาณช่วงกลางปี2025มันมีแฟนๆเขาแชร์ภาพกล่องทีวีของ Samsung ที่มีรูปดัวลิป้าอยู่บนกล่องนั้นจนหลายคนตั้งชื่อเล่นๆว่าเป็นดัวลิป้า TV Box จนกลายเป็นไวรัลซึ่งทางทีมงานเนี่ยติดต่อไปหลายครั้งแล้วให้เอารูปออกไม่เอาออกสักทีดัวลิป้าก็เลยว่างั้นฟ้องเลยเรียกค่าเสียหาย15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ520ล้านบาทที่เอาหน้าเธอเนี่ยไปอยู่บนกล่องทีวีแล้วก็ไปขาย
10: อ่ะแต่นี่อันนี้จริงนะอันนี้ก็น่าฟ้องอยู่นะเพราะมันกระทบกับอีกหลายแบรนด์ที่เขาเซ็นสัญญาอยู่ด้วยอย่างเช่นแบรนด์อะไรบ้างนะ
8: พูม่าวันซาเช่ YSL แล้วก็ Nespresso ที่อาจจะได้ผลกระทบจากกรณีโดยตรง
10: เพราะว่า Samsung เอาไปลงแล้วก็ไม่ติดต่อไม่ตอบรับไม่อะไรเลยคือเอาไปลงเนี่ยแล้วลงกล่องนะที่ LED Samsung เงี้ยแล้วขายทั่วโลกอ่ะมีแต่หน้าชี
8: อ
10: ่ะมันก็
8: คนก็เข้าใจว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าเนาะครับเอาหมดเวลาแล้วค่ะ
10: เอาหมดแล้วนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขแมวและก็สหารสุนัขนะครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้ากับแชร์ข่าวเช้า
8: First Class
10: Happy Holiday
11: แชร์ข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
15: ่กิน

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กิน

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Fandom Live
2: แอปเปิ้ลมิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป็นแฟนคนแรก
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
8: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
9: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
10: นี่เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
11: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น. ตรงที่ EFM 94
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมศิลปากรประกาศรายชื่อ11โบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรหรอครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
18: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
17: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
20: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
21: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
22: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
16: รมศิลปากรประกาศรายชื่อโบราณสถาน11ฉบับรวมโบราณสถานตามแนวชายแดนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
10: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับซึ่งครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการประกาศรายชื่อโบราณสถานในครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานและเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายซึ่งรวมถึงปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569จำนวน11ฉบับโดยประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวม79แห่งซึ่งกรมศิลปากรยังคงสำรวจขึ้นทะเบียนและคุ้มครองโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
16: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ

0: เป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านหมี่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นางกุลชยามฤคสนธิซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านและโรงจอดรถจนไม่สามารถนำรถไถไปทำการเกษตรได้ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกที่จัดกำลังพลมาให้ความช่วยเหลือสามารถทุ่นแรงไปได้เยอะและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สร้างเยาวชนสร้างปัญญาหมดปัญหายาเสพติด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cabin ครับ

ทุกความหมายจากวงเฮอร์สนะครับรวมไปถึงมีนิวซีซั่นฤดูใหม่ของนูนิวที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ชั่วโมงที่แล้ว2เพลงที่ขอเข้ามาหายไปไม่บอกลาฟูลสเต็ปรวมไปถึงกลัวลืมนนทนนท์ฟิชเชอริ่งกับโยบอยทีเจเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้11:15ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับมี1เรื่องอยากจะขอแรงคุณผู้ฟังหน่อยใครที่มีแอปพลิเคชัน TikTok นะคุณเข้าไปใน TikTok ของพี่บี้ให้หน่อยสิบี้สุกริต _w นะครับโพสต์ที่2เนี่ยผมไปคอมเมนต์ให้พี่บี้ตั้งแต่2วันที่แล้วและไปอัปเดตพี่บี้บอกว่าพี่บี้ตอนนี้เนี่ยเพลงพี่บี้เนี่ยอันดับ1ในชาร์ต EFM ของเราแล้วนะไม่แน่ใจว่าแกเห็นข้อความหรือยังนะครับผมมีคนกดไลค์ประมาณ33คนช่วยเข้าไปกดไลค์ให้เยอะๆแกจะได้เห็นว่าตอนนี้เพลงแกได้แชมป์แล้ว

0: ันนะครับหนึ่งงานจากบอดี้สแลมฟิชเชอริ่งกับพี่มี่นะครับรวมไปถึงมีแค่น้องชายบัสเซเว่นพบกันใหม่โพลีแคทแล้วก็อุบะจ้างนะฮะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราจากพี่บี้สุกริตด้วยนะครับวันนี้ทางด่วนในกรุงเทพมหานครฟรีนะคุณผู้ฟังครับวันพืชมงคลนะครับยกเว้นค่าทางด่วนนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาจำนวน10ด่านนะครับผมฟรีเลยวันนี
1: ้ EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: FM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: พฤหัสนี้ครับเดี๋ยวเราต้อนรับนะครับ5หนุ่มเพอร์เซสนะครับจังในกริตตินปรามแล้วก็ปลักกี้นะครับกับซิงเกิลใหม่ของเขาที่ชวนโทบี้มาฟิชเชอริ่งด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Turn Me On นะครับใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิคชั่นให้พวกเขานะครับช่องทางเดิมของเราครับผ่านทาง X ของ EFM Station และเดี๋ยวพฤหัสนี้ 2:30 น.ถึง 4:00 น.เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดแล้วไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
3: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: X
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: อังคารคุณปอง X เมื่อคืนนี้ครับเราอยู่กับพี่ท็อปฟี่3.50 บาทนะครับพี่ท็อปฟี่เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องเขากะลาด้วยเขาก็มาเล่าจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรวมไปถึงเล่าเรื่องหลอนๆกันไม่ว่าจะเป็นจากพี่ท็อปฟี่แล้วก็คุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับทั้งหมดนี้ฟังย้อนหลังกันได้เลยคุณผู้ฟังผ่านทาง YouTube Airtime ของเรานะครับอังคารคุณปอง X นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่ทุกคนรอคอยจะมาถึงแล้วนะครับสัปดาห์หน้า19พฤษภาคมเราจะประกาศกันแล้วนะครับว่าเรื่องไหนจะเป็น2เรื่องสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบอังคารคุมโปง Horror Story พร้อมกับรับเงินรางวัลไปเลย 50,000 บาทรอติดตามกันได้อังคารหน้า 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคุมโปง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานถูกใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ
3: ท้องฟ้าตอนนี้ดูปลอดโปร่งแล้วก็สดใสมากเลยคุณผู้ฟังก็ไปเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 มาวันนี้นะครับไม่ได้เห็นสีเขียวแบบนี้มานานพอสมควรเลยและไม่ใช่เขียวที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับเขียวค่อนข้างจะทั่วประเทศเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเนาะฝนตกตอนเช้าอาจจะมีผลด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมมีความสุขมากๆทานข้าวให้อร่อยเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย์
3: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวัน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลังพระราชพิธีพืชมงคลเผยจะนำไปเพาะในแปลงนาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือออโต้ใกล้บ้าน
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ภายหลังพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่หว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาเก็บเป็นปีแรกเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปปลูกในแปลงนานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดว่าในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้รับมือแล้วโดยต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและกักตุนน้ำให้มากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อนด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงการลงพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าไปหาของป่าแล้วพบกลุ่มทหารกัมพูชาที่เข้ามาในพื้นที่โดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าต้องปรับกำลังในการควบคุมพื้นที่และตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์รวมทั้งโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นส่วนกรณีนายโยชชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูก หารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศและทหารพยายามให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดขอเตือนชาวบ้านถึงการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกรณีมีเหตุไม่คาดคิดจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีปิดท้ายที่รัฐบาลชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะและคุมเข้มทุกกิจการสำคัญคุณยุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมิใช่เป็นการเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานที่รัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความคล่องตัวด้านการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรค

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
8: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
8: ดีเลยขอบคุณครับ
7: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
4: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
1: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับทักทายคุณผู้ฟังอยู่พูดคุยกันในช่วงกลางวันของวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันนี้พุธ13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: ครับแล้วก็ทีมงานคุณเทระเทพวงเงินยังมีอีกหลายท่านเลยนะคุณสุภาพรที่ก็ร่วมพูดคุยเป็นทีมงานอยู่ทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่เพจ Army Radio
1: ใช่ค่ะ
2: มีแอดมินคอยตอบคอยพูดคุยกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงของวันหยุดวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลต่างๆก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะได้เห็นบรรยากาศกันแล้ว
1: แล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ถูกต้องแล้วครับสำหรับพระราชพิธีดังกล่าวก็สืบทอดกันมาแต่โบราณเน
1: ี่
2: ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเขารวมกันไว้2พิธีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเมื่อวานนี้คือการปลูกเสกเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือการไถหว่านเรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญคราวนี้ไฮไลท์ที่ทุกคนติดตามกันเป็นประจำทุกปีคุณจุฬาภรณ
1: ์ก็คือการเสี่ยงทายของพญาแรกนาขวัญการเสี่ยงทายนะคะก็จะมีผ้านุ่งพญาแรกนาเนี่ยจะตั้งจิตอธิษฐานหยิบผ้านุ่งซึ่งจะมี3ผืนด้วยกันค่ะนั่นก็คือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งผ้านุ่งนี้นะคะจะเป็นการทำนายปริมาณน้ำฝนในปีนี้การเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโคซึ่งพระโคเนี่ยจะกินอาหาร7อย่างด้วยกันนั่นก็คือมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเหลืองงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งผลจากการกินเนี่ยก็จะทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของธัญญาหารและพืชผลซึ่งวันนี้วันพืชมงคล คุณณัฐาเองก็ได้มีการเรียบเรียงนะคะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวันพืชมงคลซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมาขึ้นมา1ชิ้นนะคะแล้วก็จะมารับฟังพร้อมๆกันค่ะ
0: คติความเชื่อแต่ครั้งโบราณกาลของความอุดมสมบูรณ์แห่งฤดูกาลเพาะปลูกนั้นมีมาอย่างยาวนานดังเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพืชมงคล2พระราชพิธีสำคัญที่ผสมผสานความเชื่อของ2ศาสนาทั้งพราหมณ์และพุทธได้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของการจดบันทึกระบุชัดเจนว่าพระราชพิธีดังกล่าวเริ่มขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นพระราชพิธีหลวงที่มีความสำคัญเพราะหมายถึงการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่เมื่อวางเว้นจากการทำศึกก็จะหันมาเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนทำเกษตรกรรมในอดีตพระมหากษัตริย์จะทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเป็นอนุสัญญาณว่าปีนี้ฤดูแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววิถีชีวิตของทหารกับเกษตรกรมีความเกี่ยวข้องกลมเกลียวเป็นวิถีชีวิตเดียวกันและมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทหารคือลูกหลานของเกษตรกรเพราะส่วนใหญ่ของประชากรไทยทั้งประเทศมีอาชีพเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพาะปลูกพืชพันธุ์ทั่วแดนแคว้นถิ่นให้เจริญงอกงามนอกจากนี้ในปัจจุบันหน่วยทหารของกองทัพบกทุกกองทัพภาคได้มีโครงการต่อยอดและส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของกำลังพลทุกนายที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริผ่านโครงการทหารพันดีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนและกำลังพลรวมถึงครอบครัวอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์คุณภาพให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจโดยมีการขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่นแล้วอย่างกว้างขวางและเนื่องในวันพืชมงคล13พฤษภาคมปีนี้ได้กำหนดการประกอบพระราชพิธีใน2วันคือวันที่12พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีพืชมงคลปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันที่13พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรและพี่น้องประชาชนตลอดฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้โดยโครงการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการบรรจุซองและจัดส่งให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
1: สำหรับวันพืชมงคลนะคะไม่เพียงแต่เป็นวันหยุดราชการค่ะแต่ยังเป็นวันที่สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรรมคือรากฐานสำคัญของประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้กันด้วยกันค่ะ
2: ก็ตอนที่คุณชวพรพูดถึงเรื่องของการสืบสานประเพณีอันดีงามทางเกษตรกรเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยในภาพในหัวนึกไปถึงตอนที่เห็นปู่ย่าตายายที่เขาไปช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่หัวไร่ปลายนาต่าง
1: ๆ
2: อันนี้เป็นวิธีเดิมเลยตั้งแต่เมื่อก่อนนะเวลาเขาไปเก็บเกี่ยวกันเนี่ยเขาจะดาหน้ากันไปเลยนะ
1: น
2: าไร่
1: น
2: ี่เนี่ยดาหน้าก
1: ัน เลย
2: เกี่ยวพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยไฮไลท์ที่สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่นั้นมันอยู่ที่ตรงมาพักร่วมกันกินข้าวตอนกลางวันเนี่ย
1: ก็คือแต่ละคนแต่ละหมู่แต่ละบ้านเนี่ยก็สมมติเราอ่ะสมมติบ้านดิฉันจะไปช่วยคุณณัฐะอย่างเงี้ยเราก็ทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็จะมีอีกไฮไลท์นึงนะคะรู้สึกจะเป็นดำนา
2: อ
1: ่ะประสบการณ์ดิฉันก่อนดิฉันเคยดำนาตอนเด็กมันดูแบบเด็กอะเนาะเด็กๆเราอยากลองใช่ไหมดำไปแล้วล่ะเราก็มั่นใจว่าเราไปไกลกว่าปู่กว่าย่าเราแน่นอนล่ะพอหันหลังกลับมาเท่านั้นแหละข้าวลอยขึ้นเต็มหลังดิฉันเกือบโดนตีอันนี้ก็เป็นแบบสีสันตอนเด็กนะ
2: นะก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับเกษตรกรวิถีชีวิตของพี่น้องคนไทยนะครับเรากลมเกลียวกับวิถีชีวิตแบบเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จำได้ว่าในช่วงของวันพืชมงคลต่างๆเนี่ยปู่ย่าตายายก็จะรอและเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นาข้าวเขาเรียกเป็นการทำขวัญข้าวต่างๆเนี่ยน
1: ะ
2: เพื่อที่การเพาะปลูกปีนี้จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เจริญงอกงามรู้สึกเหมือนกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาจะมีการส่งมอบหรือว่าไปรับนี่แหละนะตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี
1: ้
2: เป
1: ็
2: นต้นไปนะครับก็ติดตามแล้วก็สามารถที่จะไปรับกันได้แต่ว่าอันนี้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อน
1: ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
2: ลงทะเบียนกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วรับ18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มาที่เรื่องของทหารใหม่กันดีกว่าค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีการดูแลน้องทหารใหม่แล้วก็มีการดูแลครอบครัวของน้องทหารใหม่ด้วยเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเม
2: ื่
1: อเข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกความกังวลใจความเครียดเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าหน่วยฝึกเนี่ยเขาก็จะมีพวกครูฝึกครูพี่เลี้ยงเนาะคอยแบบไปสอบถามก็จะมีในเรื่องของการไปเยี่ยมบ้านทหารใหม่นะคะหลายๆหน่วยสำหรับการเยี่ยมบ้านทหารใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์นะคะที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหารใหม่กับน้องทหารใหม่แล้วก็ครอบครัวของน้องไปเยี่ยมเราไปทำอะไรบ้างล่ะการไปเยี่ยมครอบครัวของน้องนะคะก็มีการตรวจสุขภาพนะคะมีการพูดคุยกันเนาะให้คลายความกังวลแล้วก็ที่สำคัญก็บอกถึงสิทธิประโยชน์ต่อจากนี้ก็คือนั่นคือหลังจากที่น้องเนี่ยประจำการเสร็จเหมือนปลดประจำการเนี่ยว
2: ่
1: าเราจะมีแนวทางให้น้องอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาต่อการต่อยอดอาชีพให้น้องนั่นเองค่ะ
2: กับรวมถึงการต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนใน10ด้วยนะครับ 80% นะคุณสุภาพรแสดงว่านักเรียนใน10เนี่ยที่นั่ง100ที่นั่งจะต้องมาจากทหารกองประจำการหรือว่าน้องพลทหารเนี่ย80ที่นั่งเข้าไปแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ ในการที่จะเข้ารับราชการในเส้นทางของทหารอาชีพต่อไปนะครับก็ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขามีการอบรมให้ความรู้เรื่องของแนวทางการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่103กรมทหารปืนใหญ่ที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีที่นครราชสีมานะครับเพราะอะไรถึงต้องอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยนะก็ในส่วนนี้ใช้เสียงสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็เป็นการอบรมเพื่อเป็นการป้องกันต่างๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเราใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มันมีในเรื่องของพรบ.หรือว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายออนไลน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เราพูดกันมาโดยตลอดว่ากฎหมายคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนต้องรู
1: ้ต้องรู้ค่ะ
2: ไม่มีใครที่จะบอกว่าโดนจับปุ๊บแล้วเนี่ยไม่รู้กฎหมาย
1: ไม่ได้ว่าไม่รู
2: ้ไม่ได้ ได้นะเราก็มีการอบรมในเรื่องนี้ให้ด้วยเนี่ยนะครับเพื่อที่น้องๆทหารใหม่จะได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องไปตามนะครับภายใต้กฎหมายก็คือพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560ก็คืออย่าไปละเมิดกฎหมายข้อนี้เนี่ยนะอันนี้ก็เพิ่มทักษะเสริมให้กับน้องๆควบคู่ไปกับการฝึกความแข็งแรงในด้านของร่างกายไปด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการดูแลทหารใหม่นะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอุ่นใจนะคะว่าการฝึกทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะ 100% ตลอดการฝึกแล้วก็อยู่ในสายตาและการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับค่ะตั้งแต่ระดับผู้ฝึกจนถึงระดับกองทัพบกโดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ซึ่งกองทัพบกเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเนาะแนวทางกำหนดกรอบให้อยู่ในหน่วยฝึกตลอดระยะเวลาของการฝึกน้องๆ นะคะไปเพื่อที่จะติดตามแล้วก็กำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดเราจะมีศูนย์อำนวยการแล้วก็กำกับดูแลการฝึกทหารใหม่หรือว่าศูนย์ CCIR ของกรมยุทธศึกษาทหารบกด้วยใช่ไหมคะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็กำกับดูแลนะครับในเรื่องของในภาพรวมนะครับเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกทหารใหม่ให้สามารถทำการฝึกตามแบบแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพบกยืนยันนะครับว่าน้องคนเล็กของกองทัพบกหรือว่าน้องพลทหารเนี่ยเราดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็การดูแลไม่ใช่เพียงแค่ตัวน้องๆนะครับดูแลไปถึงครอบครัวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาตามที่คุณสุภพรได้บอกไปมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านเรือนแล้วนะครับพูดคุยกันแล้วนะบ้านน้องประสบปัญหาอะไรเครียดอะไรเดือดร้อนอะไรเราเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่บางหน่วยนี่มีแพลนที่เข้าไปสร้างบ้านซ่อมบ้านได้แล้วนะเออเจอกันมา10กว่าวันเนี่ยไปสร้างบ้านให้เขาแล้ว
1: ใช่ไปคุยกันแล้วไงก็อย่างที่บอกว่าบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะแต่เขาก็มีใจอยากรับใช้ชาติหลายๆคนเนี่ยจากที่ไปดูข้อมูลข่าวสารจากเพจ Facebook ต่างๆของแต่ละหน่วยฝึกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะน้องที่เข้ามาเป็นทหารนะคะสมัครใจเนี่ยคือน้องบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากแบบอยากมาเรียนหนังสืออยากมาเป็นนักเรียนใน10เป็นช่องทางของน้องๆแล้วก็ที่สำคัญก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าที่ลูกผู้ชาย
2: เออนะก็ครั้งหนึ่งนะครับช่วงชีวิตหนึ่งในวัยที่เราแข็งแรงเนี่ยน้องๆหลายคนบอกก็อยากจะเข้ามาสู่รั้วกรมกองรั้วของกองทัพบกนะครับมีโอกาสที่จะได้รับใช้ชาติในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นตำนานน่ะให้ตัวเองนะคุณสุภาพรแล้วก็บอกว่าที่บอกว่าเข้ามาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยน้องหลายคนที่เราไปคุยกันเนี่ยน้องบอกว่าที่เห็นว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าพี่พลทหารก่อนหน้านี้บางคนกลับบ้านไปอ้าวเข้าไปเป็นพลทหารเพิ่งเข้าไปเป็นพลทหารนี่นา
1: เป็นใน10แล้ว
2: กลับไปเป็นใน10แล้วเขาก็ถามว่าต่อยอดกันยังไงก็เนี่ยมาทราบว่ากองทัพบกมีการผลักดัน 80% นี่แหละนะแล้วก็ 80% เนี่ยเราดูแลไม่ได้ดูแลให้น้องไปสอบโดดเดี่ยวนะ เขาตั้งศูนย์ฝึกศูนย์ติวทั้งวิชาการร่างกาย
1: เริ่มติวกันแล้วคุณ
2: เออเนี่ยนะ
1: เริ่มติวกันแล้วนะคะเพราะว่าเห็นมีบางหน่วยเนี่ยก็อะไรดันพื้นอะไรเขาเร
2: ีย
1: กอะไรนะ
2: ดึงข้อว่ายน้ำไปไง
1: ว่ายน้ำเริ่มสอนกันแล้ว
2: เริ่ม
1: ติวกันแล้วเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปก็คือเราเนี่ยจะเริ่มเสริมสร้างความแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายให้กับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่แบบอยากเลยอ่ะอยากเป็นเลยอ่ะค่ะเขาจะมีพี่ๆคอยอบรมเรียกว่าติวกันเลยแล้วยิ่งถ้าช่วงสอบนะจะเห็นได้ว่าขิงกันแรงมากหน่วยชั้นนักเรียนในสอบเข้านักเรียนใน10ได้เท่านั้นเท่านี
2: ้ใน10คนใน5คนใน8คนเนี่ย
1: ก็เลิศอยู่นะ
2: ถ้าหน่วยไหนสอบได้เยอะก็ขิงกันนะ
1: เขาขิงกันนะ
2: ว่าไม่ได้
1: ว
2: ่
1: าไม่ได้
2: เดี๋ยวเราติดตามดูเรื่องของพัฒนาการน้องใน10น้องขออภัยน้องพลทหาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แบบปากพูดถึงใน10แล้วแสดงว่าจะต้องเป็นใน10ในอนาคตแน่นอนเลย
1: อยู่แล้ว
2: นะอยู่แล้วนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วของพวกนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเราติดตามดูพัฒนาการของน้องทหารใหม่ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับ10กว่าวันเท่านั้นเองน้องมีความสามารถทะแมงมากยิ่งขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบอกว่าโอ้ลูกฉันเปลี่ยนไปเลยเหมือนได้ลูกคนใหม่บางคนมีภรรยามีลูกแล้วบอกว่าโอ้โหพ่อเปลี่ยนไป
1: พ่อของลูกทำไมแบบเท่สมาร์ทอย่างนี
2: ้สามีเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
1: ไอ้เรื่องที่แบบเดี๋ยวเขาจะมีเปิดค่ายใช่ไหม
2: เดี๋ยวเขาจะโอเพนเฮาส
1: ์มีโอเพนเฮาส์ให้มาให้ญาติมาเยี่ยมอย่าตกใจนะถ้าน้องจะผิวคล้ำไปบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ค่อยไปพอกใหม
2: ่ เดี๋ยวรอชมนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวรอชมเอามาที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกันบ้างคุณสุภาพรในขณะนี้เขาเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่2นะครับเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกครบรอบปีนี้63ปีแล้วครับ
1: แล้วค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ ที่เว็บไซต์ rtanc.app นะคะ mice.com ค่ะระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งทางด้านของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสมาคมพยาบาลทหารบกกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและชมรมพยาบาลสี่เหล่าเจ้าภาพร่วมซึ่งเป็นการผนึกกำลังค่ะเพื่อที่จะพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียนนะคะ
2: ครับก็สามารถที่จะร่วมรับชมการประชุมวิชาการนานาชาติกันได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเอาวันหยุดอย่างนี้คุณสุภาพรนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มันต้องไปเที่ยวกันหน่อย
1: อ
2: ากาศร้อนๆอบๆอ้าวๆอย่างเงี้ยต้องไป
1: เล่นน้ำที่สวนสยามอันนี้คือเลขติดปากนะคะแต่จริงๆก็คือสยาม Amazing Park ค่ะซึ่งสยาม Amazing Park เนี่ยเขาจัดแคมเปญค่ะเป็นการมอบความสุขให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจซึ่งเขามีตั้งแต่วันที่9มาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่สำหรับวันนี
2: ้
1: วันที่13พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายสำหรับที่บอกไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานทุกท่านเที่ยวฟรีจุใจสัปดาห์วันพฤชมงคลค่ะ
2: ค
1: นั่นก็คือไปร้อนแบบนี้ต้องไปสวนน้ำหรือจะไปกรี๊ดกันแบบสุดเสียงกันเลยนะคะกับที่เครื่องเล่นในสวนสนุกก็ชวนครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจผู้ติดตามอ่ะพูดง่ายๆมาเที่ยวได้อีก3คนสำหรับผู้ติดตามเนี่ยจะอยู่ที่ราคาคนละ300บาทเท่านั้นนะคะผู้สูงอายุ60ปีเนี่ยเข้าฟรีอยู่ละอ่ะสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรวมไปถึงทหารตำรวจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำชั่วคราวอันนี้ก็ได้นะคะในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการนะคะก็สามารถที่จะบัตรประจำตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจตัวจริงที่ระบุสังกัดชัดเจนที่หน้าเคาน์เตอร์ไม่ต้องจองค่ะเที่ยวฟรีทุกวันสวนสนุกไม่อั้นนะคะแล้วก็สวนน้ำมูลค่า 1,000 บาทวันนี้วันสุดท้าย
2: ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะโทรสอบถามกันได้นะครับทางที่ดีก็คือเข้าไปดูที่หน้า Facebook ของเขา
1: ใช่
2: ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ
1: เรียกว่าอะไรนะ DM เข้าไปถามเนี่ยค่ะ
2: เขาจะมีเงื่อนไขนะตามที่เขากำหนดด้วยนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามกันก่อนเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งวันครึ่งวันบ่ายนี่แหละนะ
1: ไปเล่นน้ำ
2: ใกล้ๆก็ไปได้เลยเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่าสบายๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: ไหมคะว่าหนูอาจเป็นพาหะของโรคร้ายแรงถึงชีวิตได้นั่นคือไวรัสฮันตาไวรัสฮันตาเป็นเชื้อจากสัตว์ฟันแทะติดต่อสู่คนผ่านมูลปัสสาวะหรือฝุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะผู้ป่วยจะเริ่มจากไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอาจรุนแรงถึงปอดบวมน้ำหรือไตวายเฉียบพลันได้ความเสี่ยงมักเกิดในพื้นที่มีหนูอาศัยเช่นกระท่อมเก่าโรงนาหรือที่ปิดทิ้งไว้นานป้องกันได้ง่ายๆค่ะเก็บอาหารให้มิดชิดทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นที่อาจปนเปื้อนเชื้อหากมีไข้หรือหายใจลำบากภายใน45วันหลังเดินทางต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะหลีกเลี่ยงหนูลดความเสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของคุณนะคะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไอ้เจ้าไวรัสจากหนูไวรัสฮันตาคุณสุภาพรทั่วบ้านทั่วเมืองก็พูดถึงเรื่องของไวรัสนี้หลายคนคิดว่าแค่หนูไม่น่ากลัวแต่รู้ไหมว่ามีโรคหนึ่งที่ชื่อไวรัสฮันตานี่แหละที่ติดต่อจากมูลหนูเนี่ยน่ากลัวเขาบอกว่าสามารถที่จะติดได้โดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสโดยตรงก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะฮะ
2: ก็อาการเริ่มต้นไข้สูงปวดเมื่อยแต่บางรายเนี่ยรุนแรงถึงขั้นปอดบวมน้ำหรือว่าไตวายเฉียบพลันเลยนะคะจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเลยนะก็คือบ้านร้างกระท่อมเก่าโรงนาที่ปิดทิ้งไว้นานพื้นที่ที่มีร่องรอยของหนูสิ่งที่ห้ามทำเลยนะก็คือการกวาดหรือว่าดูดฝุ่นเพราะว่าบริเวณที่มีมูลหนูเนี่ยเชื้อจะฟุ้งเข้าปอดได้ง่ายค่ะวิธีป้องกันง่ายๆนั่นก็คือการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำความสะอาดเก็บอาหารให้มีชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าหากว่าสังเกตว่าตัวเองมีไข้นะคะหรือว่าหายใจลำบากภายใน45วันหลังจากที่เราได้ไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กๆอย่างหนูอาจไม่เล็กอย่างที่คิด
1: ก็น่าคิดนะเรื่องเล็กอย่างหนูอาจจะไม่เล็กอย่างที่คิดเนี่ยน
2: ะ
1: แล้วสังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าการป้องกันหนูที่ดีที่สุดเนี่ยนะคุณสุภาพรตามความคิดของผมน
2: ะ
1: อันนี้ความเชื่อของตัวเองก็คือว่าเริ่มตั้งแต่การเก็บอาหารให้ดีก่อนเลยเพราะว
2: ่
1: าพื้นที่ไหนที่มันมีหนูชุกชุมๆเนี่ยลองสังเกตดูว่า
2: บางที
1: มีเศษอาหารบางทีมีอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็หนูมันก็ไปกินแล้วมันก็อยู่ตรงนั้น
2: น
1: ่ะเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยเนี่ยนะครับไปดูกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนกันบ้างคุณสุภาพรได้อยู่ที่ทำงานมีหน้าที่ในการจัดรายการวิทยุเป็นนักจัดรายการเหม
2: ือ
1: นกับเราท่านๆแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นคุณแม่แล้ว
2: เป็นคุณแม
1: ่ขนลุกไหมคุณสุภาพรเปิดภาคเรียน
2: บอกว่าหนาวขึ้นมาเลย
1: ชุดนักเรียน
2: หนาวเลย
1: นะชุดนักเรียนเอ่ย
2: กระเป๋า
1: เอ่ย
2: ค่าเทอม
1: อ่ะยังไงล่ะ
2: ค่าเรียนพิเศษก็ต้องมาแล้ว
1: แต่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็บอกเขาเร่งยกระดับความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม2569เปิดเมื่อไหร่
2: เปิดวันที่18โรงเรียนของลูกดิฉันเปิด18
1: ก็น่าจะพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับ18พฤษภาคมนี
2: ้
1: ก็ใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะช่วงนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วรัฐบาลเขาก็เร่งเดินหน้ายกระดับทางการศึกษาไทยทั้งระบบนะครับให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็นี่แหละดูแลภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองในช่วงของการเปิดภาคเรียนเขาก็บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบครับ
2: ค่ะก็มีการดำเนินการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่แบบเราเนี่ยแหละบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของค่าชุดนักเรียนค่ารองทงรองเท้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการสูงสุดลดสูงสุดถึง 86% ค่ะระหว่างวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่31พฤศจิกายนซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีและบริการเสริมต่างๆนะคะผ่านห้างร้านทองฟ้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศซึ่งก็คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาทค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่บอกว่าตอนนี้อยากให้ของถูกลงมากเลยเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวกันเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้ยน่ารักมากนะ
2: พุ่มพวงรถพุ่มพวง
1: นายกท่านไปขี่รถ
2: เหมือนกับ
1: พ่วงข้างรถพ่วงข้างนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะกับคุณสุภจีรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะทางกำลังควบตำแหน่งโอ้ท่านนายกขับคุณสุภจีซ้อนท้ายนะ
2: สวมบทบาทพ่อค้าแม่ค้า
1: เป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนแหมโครงการยาวจริงเนี่ยนะฮะเขาก็จะดำเนินการเขาบอกว่า3เดือนเห็นว่าประมาณนี้เนี่ยนะฮะซึ่งโครงการดังกล่าวก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนอันนี้น่าจะเป็นห่วงแรกหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ ็มีการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับ 3,800 คันนะคุณสุภพร
2: โอ้โห
1: นะ
2: จุดจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดแล้วก็อำเภอ946จุดร้านค้าชุมชน129ล้านตั้งเป้าหมายในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเนี่ยไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุม4ล้านครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนมันก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแหละเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบลามมาทุกวงการ
2: อ
1: ่ะอันนี้ใช้คำว่าลันทุกวงการได้ไหมผลกระทบเรื่องของน้ำมันเนี่ย
2: เวลามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็กระทบแหละเหมือนเราคว้างหินหนึ่งก้อนลงในน้ำเนี่ยมันก็กระเพื่อมไปหมดอะค่ะ
1: กระเพื่อมเป็นวงกลมเนี่ยเห็นภาพนะคุณสภาวรพูดเนี่ยหินหยดลงน้ำปุ๊บเนี่ยมัน
2: กระเพื่อมไปหมด
1: นะเป็นวงก็ได้รับผลกระทบหมดแต่ทางที่ดีในรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขเขาก็ไปดีลกับห้างร้านต่างๆผู้ประกอบการบอกว่าเออนี้จัดแคมเปญได้ไหมช่วยในการพี่น้องประชาช
2: น
1: ในระยะนี้เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันทั้งผู้ปกครองด้วยเปิดภาคเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันไอ้ที่มีการจำหน่ายหน้าอำเภอเนี่ยตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมทุกวันศุกร์เนี่ย
2: วันศุกร์
1: เขาก็ยังจำหน่ายกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะ800กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคนะครับอันนี้เขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก2569ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าคุณจุฬาภรณ์เพราะว่าอยากจะให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงครับ
2: ค่ะก็จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ฟินิกซ์ประตูน้ำชั้นจีกรุงเทพมหานครภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
1: ครับก็อันนี้ก็คืองานเนี่ยนะครับ30ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกปี69เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้แต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักษาเมื่อกี้ทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรบลธรรมรัฐค่ะกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการขนยาเสพติดชายแดนด้านอำเภอแม่อายคนร้ายเสียชีวิต1รายยึดฝิ่น11กิโลกรัมยาบ้า 250,000 เม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อคืนนี้กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพราน3209พร้อมชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติพื้นที่บ้านร่มไทยตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากพบกลุ่มลักลอบขนย้ายาเสพติดเข้ามาในเส้นทางที่ลาดตระเวนจึงขอตรวจแต่กลับมีเสียงปืนยิงมาทางทหารจึงมีการปะทะกันกระทั่งรุ่งเช้าจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะพบผู้เสียชีวิต1รายมีเป้สะพายติดอยู่กับตัวและมือถืออาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์เองคาดว่าเป็นคนนอกประเทศลักลอบเข้ามานอกจากนี้ยังพบเป้ดัดแปลงอีก3เป้พบยาบ้า 250,000 เม็ดและฝิ่นดิบ 11.2 กิโลกรัมจึงนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนป่าหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลผู้บุกรุกพื้นที่รัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยล่าสุดส่งพันตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขณะที่ทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าการตรวจสอบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนกว่า10ไร่ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่นั้นนายปริญธรหรือเสียเล็กผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้ามอบตัวณสภ.กระรนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งหมด4คดีแม้ว่าทางผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างสิทธิครอบครองด้วยเอกสารสค.1แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันดำเนินคดีตามหลักฐานอย่างเด็ดขาดโดยโทษบุกรุกป่าสงวนมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทพร้อมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพยากรที่สูญเสียไปด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ชาวนาจังหวัดขอนแก่นถือเลิกวันพืชมงคลปลูกข้าวนาปีหวังได้ผลผลิตจำนวนมากวอนรัฐบาลดูราคาปุ๋ยและราคาข้าวคุณณรงค์ป้องเศร้ารายงานค่ะ
11: ชาวนาบ้านท่อนน้อยหมู่1ตำบลบ้านขออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นใช้รถไถเดินตามปรับสภาพดินเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีโดยถือเอาวันพืชมงคลเป็นฤกษ์ดีในการปลูกข้าวนายสมชายสิริสมชาวนาบ้านท่อนน้อยกล่าวว่าวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญมีความสำคัญกับชาวนาและเกษตรกรเพราะเป็นฤกษ์ในการทำนาหรือทำการเกษตรและมีความเชื่อเป็นฤกษ์งามยามดีในการปลูกข้าวนาปีในปีนี้ตนได้เลือกการทำนาโดยได้นำรถไถเดินตาม แทนการจ้างรถไถมาปรับพื้นที่เพราะการใช้รถเดินตามจะเสียค่าน้ำมันไล่ละ50บาทหากจ้างรถไถจะตกไล่ละ350บาทสามารถลดต้นทุนได้มากนอกจากนี้อยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องราคาข้าวนาปีให้มีราคาที่คุ้มทุนของเกษตรกรเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นเช่นลดค่าไถนาและลดปลวกปั่นก็ตกรวมกันไล่ละเกือบ 1,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลดูแลในเรื่องนี้นรกป้องเฝ้ารายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ
8: เริ่มฤดูกาลหว่านไถเกษตรกรไทยต่างเปรมปรีน้ำ

0: EFM News
1: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
2: ้ EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 1

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Play by
3: DJ Nan
4: สวัสดีรอบ2นะคะเมื่อเช้าให้ตื่นเช้าเจอกันในแฉไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาอยู่ช่วงตัวเองบ่ายโมงถึงบ่ายสามสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ที่วันนี้อาจจะไม่ค่อยครึ้มเท่าไหร่นะช่วงเวลาบ่ายโมง13นาที

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan มีสมาชิกแก๊งบ่ายโมงบางท่านนะคะที่ได้ห่างหายกันไปก็บอกว่ากลับมาเช็คชื่อกันแล้วยินดีต้อนรับนะคะกลับสู่แก๊งบ่ายโมงของพวกเราวันนี้เป็นวันพืชมงคลเนาะคุณฟังเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้ามาจัดแทนแฉข่าวเช้าแล้วก็ได้ติดตามว่าปีนี้เนี่ยพระโคท่านเลือกกินอะไรนะคะก็จริงๆมีสถิติเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระโคเนี่ยเลือกกินเหล้ามาติดต่อกันเป็นปีที่5แล้วสำหรับปีนี้นะคะซึ่งการที่พระโคเลือกกินเหล้าเนี่ยคือคำพยากรณ์หมายถึงว่าการคมนาคมขนส่งมันจะสะดวกการค้าขายกับต่างประเทศจะดีแต่ว่าในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ขันกันเนาะบางคนก็แซวว่าพระโคยังมูฟออนไม่ได้ยังลืมคนเก่าไม่ได้ยังแบบยังเลือกที่จะกินเหล้าอยู่อย่างนั้นแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่กินเหล้ามาตั้ง5ปีเลยนะถ้าจะคอแห้งน่าดู
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: สายของคุณเป่าเป่าหน่อยดีกว่าในพุทโธนะคะที่โทรมาเพราะว่ารู้สึกน้อยใจเพื่อนในโซเชียลที่ไม่ค่อยมาHappy birthday อวยพรคุณเป่าเป่าเลยในขณะที่ในทางกลับกันเนี่ยคุณเป่าเป่าบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดของเพื่อนๆรอบๆตัวมากก็เลยรู้สึกน้อยใจอ่ะทำไมฉันแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอแล้วเธอไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉันซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้ยเรื่องเล็กแค่นี้เองทำไมต้องน้อยใจแต่ว่าความเซนซิทีฟของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอย่างคุณเป่าเป่าเนี่ยคือดูรู้เลยว่าเวลาคนรอบๆตัวเนี่ยนะคะเป็นวันเกิดเลยก็ตามแต่เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของคนรอบๆข้างมากแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้แปลกนะที่เขาอาจจะคาดหวังแบบเดียวกันแต่ว่าคุณเป่าเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าความคาดหวังของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกทำให้สมหวังเพราะว่าเราดันเอาความคาดหวังของเราไปผูกไว้กับคนอื่นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่นั่นว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแอบเหมือนธรรมเนียมเล็กๆเหมือนกันนะที่จะต้องมาอวยพรกันผ่านหน้าทำไลน์อะไรเงี้ยนะคะก็ถามว่าคนที่ถูกอวยพรรู้สึกดีไหมมันก็คงรู้สึกดีแหละเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้คือเขาก็ไม่ได้มองว่าไอการจะต้องมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกวันเกิดในหน้าโซเชียลเนี่ยมันสลักสำคัญอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนให้ความสำคัญกับรูปแบบการใส่ใจกันในแบบไหนมากกว่านะคะนี่คือพุทโธพุทโธนั่นเองขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
2: ใครที่กำลังอยู่ในระหว่างทางของการค้นหาตัวเองว่าฉันน่าจะเหมาะกับอะไรหรือว่ามีความสับสนในบางจังหวะของชีวิตว่าเอ๊ะฉันเรียนจบมาสายหนึ่งแต่ว่ารู้สึกอยากจะไปลองสายอื่นบ้างเนี่ยมันมีตัวอย่างของคนที่เขาเรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็เติบโตมาทำอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่ตรงสายกับที่เรียนมาเลยแล้วก็ทุกวันนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์และโซเชียลมีเดียสตราทีจิสต์นะคะที่เขาดูแลงานคอนเทนต์โปรดักชันกลยุทธ์โซเชียลให้แบรนด์แบบครบวงจรเลยพูดคุยกับคุณไนท์สุภรัตน์นั่นเองนะคะที่พิสูจน์ว่าไอการทำงานไม่ตรงสายเนี่ยก็รายได้ดีได้จริงๆนะคะอย่างที่บอกไปเผื่อว่าใครที่กำลังสับสนอยู่บนเส้นทางบางทีถ้าเราได้ฟังเรื่องราวจากคนที่เขาผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจอาจจะทำให้เรามั่นใจกับเส้นทางที่เราจะเลือกต่อจากนี้ได้เหมือนกันนะคะใต้ตรงทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะและซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
3: EFM New Release
2: EFM New Release ประจำวันนี้นะคะเป็นหนึ่งงานของ6หนุ่ม Atlas นั่นเองที่กลับมากับซิงเกิลนี้นะคะในสไตล์ Trap ผสมกับ Hard Rock แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือแต่ก็เป็นความใกล้ชิดที่ร้อนแรงแต่มันไม่มีสถานะที่ชัดเจนมันก็เลยปะทุออกมาเป็นคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกันแน่แล้วก็ซิงเกิลนี้ยังได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงนะคะกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่แจ๊บ The Richman Toy ที่เคยร่วมงานกันมากับซิงเกิลส้มตำที่ผ่านมาแล้วด้วยนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Atlas นะคะกับ Tell Me Now yeah.

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
0: EFM Playlist of the Week
1: Highest Climber
0: Number 6
8: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรียันคลิปเสียงเปิดด่านเป็น AI แน่นอนเมินฮุนเซนสั่งรัฐบาลกัมพูชาไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
13: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปเสียงทางโซเชียลมีเดียในลักษณะว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดด่านว่าเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วยืนยันว่าไม่เคยพูดและไม่มีเปิดด่านแน่นอนส่วนกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีและกรณีนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าท่าทีของฝ่ายไทยจะใช้กระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ส่วนจะเจรจาในรูปแบบไหนยังไม่ได้ตั้งรูปแบบเพราะประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทนอกจากจะไม่เสริมความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วยังซ้ำเติมและทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพราะเงิน 200,000 ล้านบาทในโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยภายใน4เดือนหากใช้หมดภายในเวลาแต่ยังมีวิกฤตซ้ำซ้อนเกิดขึ้นรัฐบาลจะทำอย่างไรซึ่งมีวิธีอื่นที่แก้ปัญหาได้โดยการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตส่วนโครงการด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะใช้สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือโซลารูฟเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มในไทยน้อยมากรัฐบาลควรนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปสร้างหนี้ให้ลูกหลานในอนาคตราชทัณฑ์แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งรายละเอียดการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายเหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งเกิดอาการป่วยฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทางการแพทย์เมื่อนายเหมิงเฉินถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบของเหลวสีฟ้าและได้ทำการฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นอาการล่าสุดโดยรวมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่สามารถถอดออกได้ส่วนการรับประทานอาหารยังคงต้องให้สารอาหารเหลวผ่านสายยางทางจมูกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผลตรวจสารเสพติดผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์ยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: วันพืชมงคลนี้มาร่วมให้กำลังใจเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมก้าวไกลและเจริญรุ่งเรือง
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned Woo! เมื่อกี้เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะ Turn Me On งานใหม่จาก Possess Featuring กับ Toby แล้วก็จะเป็นหนึ่งศิลปินนะคะที่จะมาในแฟนดอมของเราด้วย
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เดี๋ยววันพฤหัสนี้นะคะมาอ่านแฟนฟิกชันจากหนุ่มๆ Possess กันนะคะว่าแฟนๆเขาจะเขียนมาในรูปแบบแนวไหนบ้างนะเดี๋ยวรออ่านผลงาน Possess เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะย้อนดูความน่ารักของคู่ Apple Mim เนี่ยก็ไปย้อนดูได้เราก็ได้พูดคุยกันไปเนาะถึงแม้ว่าซีรีส์ของเขาจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นคำถามว่าคุณคิดว่าซีรีส์ที่จบไปเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไหนมั้ยหรือมีอะไรของตัวละครในเรื่องไหมที่แบบคิดถึงหรือจะอยากเล่นแนวไหนอีกในเรื่องต่อๆไปมีอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะเหล่านี้ก็รวมไปถึงเกมด้วยที่เราให้ Apple Mim เขาเล่นกันไปก็ย้อนดูทาง YouTube A Time แต่ว่าถ้าดูกันบรรยากาศสดๆก็ทุกวันพฤหัสนะคะ 20:30 น. ถึง 16:00 น. กับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อังคารคลุมโปง
3: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ผู้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือไปเที่ยวทะเลมานะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ไปลองทำไอซ์บาร์สกับเขาก็คือการเอาตัวเองเนี่ยลงไปแช่ในถังน้ำแข็งเนาะหรือว่าบางที่เนี่ยอย่างที่นายไปทำเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำแข็งจริงๆแต่ว่าเขาก็จะมีเครื่องที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันเย็นจัดมากๆนะคะก็ตอนแรกเนี่ยก็จะมีคนที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำเนาะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำกันประมาณสัก3นาทีนายก็คิดว่าอุ้ย3นาทีเองเหรอแบบจิ๊บๆไปสบายหูแต่พอลงไปจริงหูฟังมันเป็นความเย็นที่ตอนแรกคิดว่าจะทนไหวคิดว่ามันไม่น่าจะเท่าไหร่แต่พอได้สัมผัสกับความเย็นระดับนั้นจริงๆเหมือนแม้ว่าจิตเราอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรแต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันตอบสนองในทางที่ไม่โอเคเลยคือมันเหมือนกับเรามันเหมือนกับว่ามันคือภัยคุกคามกับร่างกายของเราเนาะดังนั้นเนี่ยขาเขอมันจะรู้สึกชาแล้วอยู่ดีมันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเฉยเลยนะคะปรากฏว่ารอบแรกนั้นทำไปได้ไม่ถึง20วิก็ต้องขึ้นมาแล้วก็พยายามถามคนที่เขาเคยทำแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าครั้งแรกเขาก็ได้3นาทีเลยบางคนก็บอกอาจจะแบบรอบที่3อะไรเงี้ยสรุปนั้นก็ใช้เวลาประมาณ3รอบนะคะกว่าจะหาจุดเจอแต่ว่าจุดร่วมที่ใครหลายๆคนบอกว่าถ้ามันผ่านช่วงสักประมาณครึ่งแรกไปได้แล้วเนี่ยของ3นาทีเนี่ยครึ่งหลังเราจะเริ่มรู้สึกโอเคแล้วมันแปลกมากเลยคุณผู้ฟังที่รอบ3ที่แนนทำ3นาทีได้เนี่ยแนนมาทนได้ในช่วงประมาณนาทีที่2กว่าๆ2ครึ่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยความทรมานมันหายไปไอ้ความเย็นมันยังอยู่นะขาเราตัวเราก็ยังอยู่ในน้ำนะมันก็เย็นแต่ว่ามันไม่รู้สึกทุรนทุรายมันไม่รู้สึกทรมานเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าทริคก็คือถ้ามันถึงจุดที่มันไม่ได้ทรมานแล้วเนี่ยอย่าไปขยับเยอะเพราะไปขยับปุ๊บมันเหมือนแบบมวลความเย็นมันจะเริ่มกวนขึ้นมาอีกครั้งนึงอาจจะทนได้ยากนะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่มันเปิดโลกเหมือนกันนะหลายคนก็บอกว่ามันก็ช่วยเรื่องการของการแบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยพอมันเจอความเย็นจัดๆแบบนั้นมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆฟื้นฟูได้นะคะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสนะเรื่องกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับมันก็เป็นบททดสอบนึงเล็กๆที่เราเหมือนได้ก้าวข้ามผ่านไปเหมือนได้ฝึกตัวเองเบาๆ

0: ไม่รู้จะโทรหาใครนะคะจาก yesterday แต่ถ้าไม่รู้จะโทรหาใครจริงๆแล้วมีเรื่องผีอยู่ในสต็อกโทรมาอังคารคุมโปงได้นะ
1: อังคารคุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
3: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
0: ชอบมากเลยนะคะเวลาที่มีผู้ฟังเนี่ยเขาโทรมาเล่าแล้วเขาก็อาจจะออกตัวว่าไม่ได้เป็นนักเล่าอาชีพนะอาจจะเพิ่งเคยมาเล่าครั้งแรกถ้ามีอะไรผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยขออภัยด้วยจริงๆส่วนใหญ่นะก็จะเล่าได้ดีเลยเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าประสบพบเจอกับครอบครัวนะคะเหมือนอย่างคุณตุ้มนั่นเองที่โทรมาพร้อมกับประสบการณ์ตอนที่น้องสาวเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็ในงานศพมีญาติที่เป็นเด็กมากๆเลยอาจจะพอพูดดูเรื่องแต่ว่าเป็นพูดเป็นประโยคเนี่ยไม่ได้น้องก็บอกว่าน้องอะเห็นนะเห็นผีพอผู้ใหญ่เขาก็ถามว่าผีมันลักษณะยังไงน้องก็แบบบรรยายทุกๆอย่างออกมาว่าเขานั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นนะโดยที่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเสื้อผ้าของน้องสาวคุณตุ้มเนี่ยแหละที่เป็นชุดสุดท้ายที่ใส่ก่อนที่เขาจะบรรจุน้องเข้าไปในบ้านเล็กนะคุณตุ้มเขาใช้คำว่าบ้านเล็กนะคะนอกจากนี้ยังมีลูกชายคนเล็กของคุณตุ้มก็เห็นเหมือนกันก็เลยทำให้คุณตุ้มเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณมันมีจริงนะโลกหลังความตายมันมีจริงแล้วก็ยังเหมือนกับ เล่าถึงความเชื่อของการทำบุญว่ามันส่งไปถึงน้องสาวของเขาจริงๆแต่อะไรทำให้เขาเชื่อว่าไอ้การทำบุญนั้นน่ะมันถึงน้องเขาจริงๆลองฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้นะคะกับชื่อเรื่องน้องสาวผมหิวข้าวส่วนอังคารหน้าค่ะเป็นช่วงเวลาที่คนที่ส่งเรื่องมาในอังคารหุบโปง Horror Story น่าจะรอคอยกันอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องอยู่ในมือที่เข้ารอบมา30กว่าเรื่องนะคะแต่เดี๋ยวอังคารหน้าเนี่ยเราจะมาประกาศว่า2เรื่องไหนที่พี่ปรัชญาปิ่นแก้วเขาจะเลือกเอาไปทำเป็นภาพยนตร์พร้อมกับมารับเงินรางวัล 50,000 บาทจากเราไปด้วยนะคะอังคารหุบโปงอังคารหน้าเจอกัน 2:00 น. ถึง 4:00 น. เวลาเดิมกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan วันนี้มองออกไปข้างนอกห้องจัดนะคะน่าจะเป็นวันแรกๆในรอบหลายเดือนเลยที่เห็นว่าท้องฟ้ามันใสขนาดนี้แล้วก็เมื่อเช้าเช็คค่าฝุ่นเนี่ยก็หลายพื้นที่มันเป็นสีเขียวแล้วเหมือนกันนะคะแต่หูก็จะเป็นสีเขียวก็ล่วงเลยมาเกือบจะครึ่งปีแล้วเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งวันยามบ่ายที่ดีๆแล้วกันบางทีมองออกไปแล้วได้เห็นท้องฟ้าสดใสแทนที่จะเห็นความอึมครึมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาแบบฉับพลันได้เหมือนกันนะคะก็เลยพิสูจน์ได้เลยว่าเราน่าจะไม่ชอบฝนจริงๆหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้เลยจากโดมจารุวัฒน์เธอไม่ชอบฝนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะกับดีเจแนนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Bobacon, Bobacon, eh?
6: Bobacon,

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพะงันสั่งปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือและพัฒนาระเบียบให้ดีขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนั่งเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยไปยังเกาะพะงันโดยมอบหมายให้นายสันเพชบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือซึ่งค่อนข้างจะเก่าแล้วและเมื่อเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะพะงันนายกรัฐมนตรีได้ทักทายเด็กที่มารอต้อนรับบริเวณท่าเรือรวมทั้งมีประชาชนมอบดอกไม้ให้กำลังใจสำหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อติดตามการแก้ปัญหานอมินีต่างชาติและการบุกรุกหาดสาธารณะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศทั้งการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีใช้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมชายหาดโดยที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีได้รับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยงานรวมไปถึงข้อเสนอจากภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อที่จะผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหานอมินีอย่างจริงจังสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมยืนยันนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: วันหยุดพืชมงคลนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่คุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
6: บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพืชมงคลที่เขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนคลายร้อนบนเรือนแพลอยน้ำท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาผู้ประกอบการเรือนแพต่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งสไลเดอร์กลางน้ำเครื่องเล่นทางน้ำเรือคายักและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวทำให้นอกจากการพักค้างคืนแล้วยังได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวจำนวนมากบอกว่าเลือกเดินทางมาที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเพราะเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ขณะที่ทางอุทยานแห่งชาติศิลานาได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเสื้อชูชีพความพร้อมของเรือโดยสารและการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดวันหยุดปัจจุบันมีผู้ประกอบการเรือนแพ10รายและเรือนำเที่ยวของชาวบ้านกว่า30ลำคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันประสิทธิ์ดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: ต้นกล้าล้วนบริบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูนแหล่งอาหารพืชมงคลดลบันดาลเหล่าลูกหลานสำนึกคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข022414037และ022414068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพุธการอยู่กับความเหงาบ้างไม่ใช่เรื่องแย่ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของหัวใจดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM Fandom Life
6: Apple Mim สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
8: ี
7: ค
8: ่
7: ะ
6: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป็นแฟนคนแรก
9: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
10: สว
6: ั
10: สด
6: ี
10: ค
6: ่
10: ะ
9: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

เราก็เข้ากันไม่ได้แต่ความรักไปแล้วยังไงจะตามไป always give it a try to let you know that what I give you is real it all comes down to this I'ma tell you how I feel

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยข้อมูลชัดเหมิงเฉินซันเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาสักครู่มาติดตามค่ะ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กลุ่มเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าจากการขยายผลพบว่านายหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาและมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปและจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติโฆษกพรรคประชาชนเรียกร้องนายกรัฐมนตรีปราบปรามผู้มีอิทธิพลรุกหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังหลังใช้อิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานค่ะ
5: นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจปราศจากอคติและกล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบซึ่งน่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนที่มีการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่หาดใหญ่สงขลาต้นเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า6เดือนแล้วที่ประชาชนยังรอคอยการเยียวยาน้ำท่วมแม้รัฐบาลยืนยันว่าเยียวยาแล้วแต่ว่าการเยียวยายังไม่สมเหตุสมผลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตำรวจทางหลวงพบพิรุธรถยนต์ติดฟิล์มทึบน้ำหนักมากผิดปกติเรียกตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย11คนนั่งอัดกันมาในรถคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้นำพาในเส้นทางพื้นที่ภาคกลางจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังตามเส้นทางกระทั่งพบรถยนต์นั่ง3ตอนสีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครขับขี่ผ่านมามีลักษณะที่มีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ปกติและติดฟิล์มมืดทึบมีเหตุอันควรต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดพร้อมขอทำการตรวจสอบพบนายเพียวมินเป็นผู้ขับขี่และนายจอชินนั่งอยู่ด้านซ้ายคนขับทั้งสองเป็นชาวเมียนมาและพบแรงงานต่างด้าวจำนวน11คนจึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเบื้องต้นทั้งหมดเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จากการสอบถามนายเพียวให้การยอมรับว่าได้รับการประสานจากนายจอชินให้ไปรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน11คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปส่งปลายทางที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนแรงงานต่างด้าวให้การยอมรับว่าได้ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งเมียนมาและเดินทางมาในช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย
7: ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
8: เริ่มฤดูกาลหวานไถเกษตรกรไทยต่างเปรมปรีน้ำท่าบริบูรณ์ดีอาหารมีอย่างมากมายแรกนาขวัญชุบชีวิตหวังเศรษฐกิจชาติสดใสกสิกรรมจะก้าวไกลสร้างแรงใจให้ปวงชน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: วันพืชมงคลวันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะป๊อปเปอร์ค่ะ EFM 94 Talk
4: and EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: Super, super boring.
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr. DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
8: ขอบคุณ DIY ด้วยนะครับไม่ได้อยู่กับพี่อ้อมนะครับอยู่กับพี่เจมนะครับวันนี้มาแทนพี่อ้อมนะจ๊ะเหมือนดีเจใหม่เลยคุณผู้ฟังครับนี่เมื่อกี้อัปเดตกันนิดนึงละกันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงนะฮะเมื่อกี้คือคับเฮียจากบัสนะครับเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คุณผู้ฟังครับเพลงแดนๆนะฮะอะไรก็คับเฮียคับเฮียช่วงนี้ก็ได้เลยครับผมก็เป็นคับเฮียครับคนฟังเพิ่มเติมเพลงมาได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้คุณสุนิสาสุบุญสังเนี่ยอาจจะพักผ่อนแบบไม่ค่อยสะดวกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาห่วงรายการมากเขาก็ถามตลอดว่าใครมาจัดแทนออมพี่อานปรากฏว่าเป็นผมอะคุณผู้ฟังช่วยด้วยนะถ้าจัดไปดีรีบบอกเลยนะชิวๆก่อนเนาะ

คนด้วยนะฮะเขามาทักทายกันเต็มเลยป่ามาแล้ว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟังกันไปหลายเพลงคุณผู้ฟังครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มานั่งคิดนะเอ๊ะน้องๆพวกนี้เนี่ยเก่งๆเนี่ยเขาเกิดมาจากไหนเขาก็เกิดมาในบ้านหลังเดียวกันคือแกรมมี่เนี่ยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าภายใต้สกัดของ 1D Original ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็มีแกงส้มใช่ไหมฮะเพลงต่อไปคุณผู้ฟังครับเป็นเพลงของโดมจารุวัฒน์นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่นใหญ่กันเป็นทีมนะครับโดยผู้นำของเราก็คือคุณบอยเทอร์คนเกียรตินะฮะอยากนำเสนอสิ่งนี้คุณผู้ฟังครับชื่อว่ามันจะเป็นซีรีส์นะสกุณาซ่อนรักเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเนื้อหาเพลงกันครับคุณผู้ฟังครับเราพูดเรื่องของเนื้อหาตัวละครกันแต่ว่าเจมอยากให้เริ่มต้นจากเพลงของโดมจารุวัฒน์ก่อนจะเป็นรักแท้เสิร์ฟความรักเข้าไปแบบนี้ซีรีส์จะแบบไหนอะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ย้อนกลับไปเรื่องของเพลงคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้เพลงจากโดมจรวดนะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะฮะสกุณาซ่อนรักนะครับชื่อเพลงว่าจะเป็นรักแท้นะฮะนี่จะพาทุกคนนะครับมอมเมากับซีรีส์แล้วนะครับเป็นซีรีส์แบบพาฝันนะครับงานพีเรียดงานคุณภาพเยี่ยมนะครับเนื้อหาเข้มข้นนะฮะนี่เชิญเลยครับใครที่ชอบดูซีรีส์นะซีรีส์ที่เป็นกระแสอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังครับชื่อว่าสกุณาซ่อนรักนะครับจากวันดีออริจินอลนะครับเรื่องราวความรักคุณผู้ฟังครับโดยย่อละกันนะเดี๋ยวเมาส์ให้ฟังก็คือเป็นเรื่องราวของความรักของเพิ่มนะคุณเพิ่มเนี่ยกับคุณเซินนะฮะก็เป็นคู่สามีภรรยานี่แหละที่แบบมีอันจะกินแล้วก็มีความรักแบบลึกซึ้งนะฮะแต่กลับต้องมาถึงจุดเปลี่ยนไงพอใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆใช่ไหมความรักมันก็เฉิดฉายแบบไม่ฉายแสงเหมือนเดิมอ่ะมันก็แบบคุณเพิ่มเนี่ยเขาปัญหาคือนางไม่ยอมทำกันบ้านจนนำไปสู่ขบวนการสำคัญก็คือเมื่อวันหนึ่งนะมีจุดเปลี่ยนก็คือเมื่อสามีไม่ทำกันบ้านภรรยาก็ไปเจอคนขับรถคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทนหล่อมากและเข้ามาทำงานในบ้านจนกลายเป็นความสัมพันธ์ลี้ลับที่เราจะคาดเดาได้ยากคุณผู้ฟังครับผมว่าเหตุการณ์แบบนี้แหมเฉียดชีวิตใครบ้างเล่าให้ฟังสิห้ามพลาดคุณผู้ฟังครับเพราะ2ตอนสุดท้ายนะครับจะมาเฉลยทุกปมปัญหานะครับที่สามารถพิสูจน์ความเข้มข้นได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันวันดีเท่านั้นนะที่อยากเชิญชวนเข้ามาในวันดีเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันอันคัดไงเพราะว่าอันคัดเนี่ยมันจะแบบมันจะเห็นแบบอะไรที่มันออกอากาศทางทีวีไม่ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในอันคัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ความแซ่บคือความไม่สะดุดอ่ะจริงๆชีวิตของคนเรามันมีหลายมิติคุณผู้ฟังครับนำเสนอผ่านทางทีวีแพลตฟอร์มนึงมันก็มีข้อจำกัดแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบอันคัดชีวิตจริงของใครหรือเปล่าก็ไม่รู้สมัครได้เลยครับที่วันดีพรีเมียมนะครับเพื่อปลดล็อกทุกความสุขได้ทันทีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นพรีเมียมของวันดีนะฮะมันก็จะเพิ่มอรรถรสให้เราเนี่ยได้หลายเรื่องเลยครับเพราะว่าคุณคือคนพิเศษในบ้านของวันดีนะฮะพิเศษสุดๆคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดใครใช้บริการเป็นลูกค้าของ AIS นะฮะกับโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปีนะฮะรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมนะครับในเดือนแรกนะฮะง่ายๆเลยนะฮะใครเป็นสมาชิกของ AIS นะฮะกดไปเลยครับดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดทอออกนะครับเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมซีรีส์แบบจุใจคุณจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบซ่อนเลนน่ะมันเป็นยังไงนะครับแหมเจ้านายนะครับมีนายสาวแล้วก็มีคนขับรถมันเรื่องของใครวะอ้าวใครสนใจนะฮะก็ไปรับชมซีรีส์ได้แล้วนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะใครที่ไปดวบติดซีรีส์งอมแงมแกชอบอะไรแกมาเมาให้ฉันฟังด้วย
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหน
2: สดๆร้อนๆคุณผู้ฟังครับอังคารคุงโปงครับเมื่อวานพี่เจมก็กลับมาจัดรายการแล้วนะครับก็เขินๆหลายคนแซวแหมหายเก่งนะนี่แกเมื่อวานนะฉันโดนทักด้วยนะครับสายเมื่อวานคุณผู้ฟังครับคือคุณมะปางก็โทรมาเธอใช้ชื่อเรื่องว่าผีปิดดวงประสบการณ์ของเธอครับคือเธอเป็นหมอดูแล้วเธอก็ไปดูดวงให้กับลูกดวงคนนึงนี่แหละแล้วเป็น LGBTQ เธอบอกว่าคนนี้เป็นคนที่สวยมากไปไหนผีก็ตามเปิดไพ่เท่าไหร่เปิดไพ่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถดูได้ต้องขออนุญาตก่อนอ่ะมีข้อแม้มีฟังก์ชันนะฮะยังไม่พอคุณผู้ฟังครับแล้วเล่าไปแล้วเล่าไปทักอีกพี่แนนมีคนตามอ่ะไอแนนหน้าซีดเลยแล้วก็บอกว่าและแดนก็บอกว่าแดนก็ไม่ยอมคุณผู้ฟังก็บอกว่างั้นต้องถามพี่เจมด้วยขอพี่เจมแบบมีอะไรนะเขาบอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้เปิดดวงฟังย้อนหลังกันได้คุณผู้ฟังฮะอังคารคุ้มโปงครับทุกแพลตฟอร์มของเราเลยนะครับแต่ก็อยากดีก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมนะฮะตาพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักครับอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคุ้มโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: สวัสดีค่ะพวกเรา New Country
11: มาซีค่ะ
12: กิ๊กค่ะ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
14: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อ Broker โดยเงินติดล้อโทร1501
15: ใต้โต๊ะทำงานคุณผู้ฟังครับวันนี้ไปต้องดูโปรไฟล์เขามาครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะใต้โต๊ะทำงานนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ชวนทุกคนนะฮะถอดบทเรียนการเติบโตนะฮะบนเส้นงานการทำงานของคนคนหนึ่งชื่อว่าคุณไนท์สุภรัตน์นะครับนางเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะเป็นเจนซีนะผู้ก่อตั้งบริษัทคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอนด์โซเชียลมีเดียนะครับก็คือเป็นคนที่เรียนมาทางสายนี้นะฮะสร้างกลยุทธ์ตั้งแต่เรียนหนังสือมาครับจนกลายเป็นบริษัทของตัวเองนะฮะแล้วก็พูดถึงคอนเซปต์ไอเดียในการทำงานนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทำงานไม่ตรงสายรายได้ก็ดีได้นะทำได้บ่อยๆทำได้ยังไงก็ต้องไปดูกลยุทธ์วิธีคิดของคุณไนท์นะฮะแล้วก็พูดถึงอีกหนึ่งหัวข้อก็คือเรื่องของเจนซีเจนซีสมัยนี้มันไม่ทนมันเปลี่ยนงานบ่อยเนี่ยการที่เปลี่ยนงานบ่อยแบบนี้เนี่ยมันให้การเรียนรู้อะไรได้ขอบเราได้บ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงลองไปฟังนะคุณผู้ฟังครับเราอาจจะได้เติบโตเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพของเราได้มากขึ้นกับใต้โต๊ะทำงานนะครับขอบคุณด้วยครับใต้โต๊ะทำงานนะฮะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobDB นะฮะแล้วก็ซื้อประกันรถคนบ้านพรบประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นกว่า2ล้านบาทนะครับใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้เลยครับ1501ครับ
13: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
14: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
15: พอพูดเรื่องของคนทำงานเรื่องของเจนซีเรื่องของเด็กรุ่นใหม่นะครับก็คิดถึงหลานตัวเองครับเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยเอ๊ะต้องหาแรงบันดาลใจให้เขาแล้วครับเดี๋ยวไปชวนดูใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรก่อนนะฮะวันนี้คนฟังเข้ามาทักทายเต็มเลยฮะสวัสดีคุณวาวาสวัสดีหลายๆคนเลยนะครับทักข้อความไม่ทันเลยอ่ะ

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย
8: มิสเตอร์ DIY

0: EFM New Release
1: เด็ดเพลงใหม่กันหน่อยคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ผมจะตื่นเต้นมากนะเพลงจากเพกาวนะฮะผมก็เติบโตมาจากวงเพกาวนี่แหละพี่ติ๊กเพกาวนี่ก็เป็นเหมือนแบบคนที่คุ้นเคยในวัยแบบเจนเราอะนะ เพลงใหม่คุณผู้ฟังครับชื่อว่า18มนุษย์ทองคำนะครับ18มนุษย์ทองคำเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมกันนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าแน่นอนครับเพลงนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นป๊อปนะครับอยากรู้ว่าโมเดิร์นป๊อปเป็นยังไงเอ๊ะนี่คือกลิ่นอายของโมเดิร์นป๊อปเป็นอย่างงี้เราจะได้คุยกับเพื่อนได้ในวงเพลงนะฮะนี่เลยครับเพลงกาว18มนุษย์ทองคำ

0: และอีกหนึ่งแนวคิดนะฮะ18มนุษย์ทองคำนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนเราเป็นทองคำนี่แหละแล้วก็หลอมเป็นยอดมนุษย์ต่างๆคุณผู้ฟังครับจะพังยังไงมันก็ยังมีค่าอยู่ในความเป็นเรานะครับก็เป็นเรื่องราวผ่านความคิดและไอเดียของเพลงกล่าวฮะ New Release ครับ
1: EFM New Release
0: คุยกันได้นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินวันนี้อยู่กับพี่เจมนะฮะคิดถึงหลายคนเลยเขามาทักทายเดี๋ยวเราค่อยมาตอบข้อความกันนะฮะเมามอยหน่อยสิแก

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เลขเด็ดที่บอกจะรวยนะรวยได้ยังก็โดนก็

0: ็จบตรงนั้นมาห่วย
1: ก็ซื้ออยู่นะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย Mr.
5: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: การอายุ22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
2: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: พระราชพิธีพืชมงคลพระยาแรกนายิบได้ผ้า6คืบพยากรน้ำน้อยพระโคกินถั่วพลาหารพักษาหารอุดมสมบูรณ์กินน้ำและหญ้าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรกินเหล้าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลังพระราชพิธีพืชมงคลนำไปเพาะแปลงนาพร้อมยืนยันรัฐบาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งให้เกษตรกรนายกรัฐมนตรีรุยตรวจภูวิลล่าเกาะพะงันสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีย้ำต่างชาติถือหุ้นได้แค่ 49% รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับคุมเข้มทุกกิจการสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนป่าหาดฟรีดอมดัดหลังกลุ่มทุนเสียเล็กมอบตัวสู้สี่คดีรุกที่รัฐโฆษกพรรคประชาชนชี้นายกรัฐมนตรีลงภูเก็ตต้องกล้าปราบผู้มีอิทธิพลจริงจังส่วนจัดประชุมครม.สัญจรหัดใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะ6เดือนประชาชนยังรอการเยียวยาที่เหมาะสมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามเกี่ยวข้องแกมสแกมเมอร์ในกัมพูชายังไม่พบเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยคณะราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันหลังมีอาการชักเกรงรักษาตัวในโรงพยาบาลล่าสุดรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนายกรัฐมนตรีขออย่าไปเชื่ออินฟลูกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีไทยเปิดด่านระบุเป็น AI แน่นอนเมินฮุนเซนสั่งรัฐบาลกัมพูชาไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยย้ำใช้กลไกอันครอสเสนาธิการทหารบกสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่ปิดช่องทางลักลอบเข้าไทยหลังเกิดเหตุชาวบ้านเผชิญหน้าทหารกัมพูชาเตือนหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนหากเกิดเหตุจะได้ช่วยทันกรมศิลปากรประกาศรายชื่อโบราณสถาน79แห่งรวมปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายช่างหนึ่งเบี้ยวนะสคบไม่มาให้ปักคำทิ้งเหยื่อ40รายรอเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำเร่งสอบเส้นทางการเงิน15วันเร่งปิดคดีไม่เกิน2เดือนกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการขนยาเสพติดชายแดนด้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่คนร้ายเสียชีวิต1รายยึดฝิ่น11กิโลกรัมยาบ้า 250,000 เม็ดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซัดพรก.กู้เงินนอกจากไม่สร้างเศรษฐกิจมั่นคงแล้วยังเสี่ยงซ้ำเติมแนะลดภาษีน้ำมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปสร้างหนี้ให้ลูกหลานแอมสโรชาผู้ประกาศข่าวดังโพสต์ใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมีเวลาอีกไม่นานขอบคุณและอโหสิกรรมทุกคนขอทุกท่านอย่าได้เศร้า
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
2: สวัสดีครับ
3: พวกเรา
4: โปเตโต้
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ยังอยู่กับพี่เจมส์คุณผู้ฟังครับมาแทนพี่อ้อมนะครับแล้วก็วันนี้ยังแทนพี่อ้อมอยู่นะครับสามารถฝากเพลงกันมาได้นะฮะยังมีหลายเพลงที่ติดค้างกันอยู่ครับแล้วก็มีหลายคนนะฮะบอกอุ๊ยไม่ได้ยินเสียงพี่เจมนานเลยมันจะแทนพี่อ้อมเหรอคะอยู่ยาวถึง2ทุ่มเลยได้ไหมถ้า2ทุ่มเนี่ยฉันว่าฉันส่งให้เธอไปรอรายการนี้ดีกว่า
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: สามทุ่มถึงห้าทุ่มทุกวันพุธคุณผู้ฟังครับกับรายการนี้ครับเดือดๆไปกับพุทท็อกพุทโทนะฮะที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับก็พุธที่13เนาะก็พบกับดีเจเผือกดีเจเติ้ลดีเจต้นหอมนะครบทีมใหญ่ของเขาแหละฮะแล้วก็เขาคุยกันท็อปิกนี้ผมชอบมากเมื่อกี้ผมอ่านดูนะฮะเหตุผลที่คุณเข้าสู่วงการละครจีนแนวตั้งเพราะอะไรผลโหวตทั้งหมดนะครับมาจากชาวพุทโทเรียนนะฮะจำนวน554คนโหวตนะครับเหตุผลที่คุณถูกดึงดูดเข้ามาแพลตฟอร์มนี้เพราะอะไรก็คือ1เลยเข้าถึงง่ายนะครับดูง่ายดูได้ทุกเวลาเพราะยกมือถือมามันดูได้เลย 38% เหตุผลที่2นะฮะบางคนชอบคอนเทนต์แนวตั้งเพราะว่ามันเรื่องสั้นกระชับเข้าใจง่าย 41% ย่อยมาแล้วอย่ามาเยอะดูง่ายๆดูเข้าใจอ่ะดูแล้วแบบมีอารมณ์แต่ว่าก็รู้ว่าจะไปต่อยังไงแต่ก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะจบยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาอย่างที่3ครับก็มีให้เลือกดูฟรีไม่ต้องจ่ายเงินถึง 19% นะครับแต่ผมก็เคยลองดูฟรีแล้วนะครับก่อนจ่ายตังค์มันดูยากนิดนึงนะต้องใช้เทคนิคย้อนไปย้อนมาอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ความพยายามสูงแต่จ่ายเงินปุ๊บเนี่ยความสะดวกสบายก็เกิดขึ้นแน่นอนนะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาต้องได้รับค่าบริการเนาะแล้วก็อย่างที่4ครับโปรดักชั่นนักแสดงดี 10% นะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เขาจะคุยเรื่องอะไรกันนะก็มาคุยกันได้นะผ่านทางพุทธทอล์คพุทโทแล้วก็ชาวพุทโทเรียนนะครับอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันนะผมชอบฮะสนุกดีครับคุยกันแบบทุกรุ่นทุกเรื่องได้หมดทุกรสชาตินะครับแล้วก็หลายคนก็มีประสบการณ์ที่ดีนะฮะขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยครับสำหรับโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณหิวขนมเลยอ่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: สวัสดีวันพุธงานที่หนักยังไม่แย่เท่าสุขภาพจิตที่พังอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองกันเยอะๆนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 น.ตรงที่ EFM 94
10: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม
11: ่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: Walking, I'm walking, yeah

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจอ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดยมิสเตอร์
8: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
9: ขอบคุณด้วยนะฮะมิสเตอร์ DIY นะครับใครคิดอะไรไม่ออกนะครับบ้านมีปัญหาอะไรเข้ามิสเตอร์ DIY ก่อนนะครับครบทุกอย่างจริงๆนะฮะผมเดินทางบ่อยเดินทางต่างประเทศบ่อยนะครับก็ต้องพึ่งมิสเตอร์ DIY เหมือนกันนะครับได้หลายฟังก์ชันนะฮะมาดูที่คอมเมนต์กันหน่อยนะฮะสวัสดีคุณดวงดาวครับแหมสวัสดีค่ะนานๆเจอกันทีกับพี่โอ้จัดแทนช่วงพี่อ้อมนะฮะอยู่ต่อถึง2ทุ่มเลยได้ไหมแล้วก็น้องคิมบอกว่าลูน่าแก้วประเสริฐนะครับเห็นคลิปพี่เจมนะครับแหมขึ้นฟีดบ่อยมากช่วงนี้เดินทางไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปหาลูกนะครับอ๋อยังไงก็เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆเลยนะครับบ้านไก่ใจสู้ครับเราต้องเลสโกอย่างเดียวคุณผู้ฟังใครที่ท้อแท้นะครับก็รู้สึกว่าเราจะต้องผ่านอุปสรรคมันไปให้ได้นะครับแต่ผ่านยังไงให้มันสนุกนะฮะแต่แน่นอนครับทุกการเดินทางคุณมีเพื่อนเป็นคุณมีเราเป็นเพื่อนเสมอนะครับเปิดแอปพลิเคชันเอทางฟังฟินนะฮะแล้วก็คุยกันในนั้นนะฮะอยากได้อะไรเดี๋ยวเสิร์ฟให้เรื่องของเพลงพวกเรานี่เก่งที่สุดแล้ว
10: ไม่โดนใจไม่รักแต่จะรักหลายคนจะต้องทนฉันได
9: ้ไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลดเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @thailand post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
4: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะคะไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้คิดถึงกันบ้างปะสวัสดีผู้ฟังนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้งานจากพี่แบงค์ปรีติกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมอันดับที่6ประจำสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็น Highest Climber of the Week เพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้เลยรู้แค่ว่าตอนนี้คือบางทีก็คิดถึงพระอาทิตย์บางทีก็ไม่คิดถึงอย่างวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่คิดถึงแล้วพระอาทิตย์แต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหที่ฝนตกหนักๆอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าหรือว่าแดดออกจะดีกว่าคือบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวเราต้องการอะไรแต่ว่าก็ขอแค่ให้ได้บ่นใครเป็นเหมือนกันบ้างเหมือนได้ได้บ่นนิดๆหน่อยๆระบายอารมณ์นิดๆนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้นะคะอยู่กับดาวยาวๆจนถึง3ทุ่มหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคะก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้ทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินพูดอยู่ตลอดบางคนยังแบบไม่ดาวน์โหลดสักทีลองหน่อยลองดาวน์โหลดดูหน่อยแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะคะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่างๆจากแอปรวมถึงเวลาที่ไปไหนทั่วโลกก็คือเปิดฟัง A-Time ได้หมดเลยนะคะทั้ง3คลื่นของเราเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดคุยกันในนั้นได้เลย
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: ใช่ EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะน่ารักไหมไม่รู้งานจากบัตเตอร์แบร์นะคะที่ตอนนี้มีคุณเบียงก้าโผล่มาอีกหนึ่งคนโอ้โหบอกเลยการตลาดและความน่ารักนี้คือน่ารักไปหมดเลยอ่ะดีใจที่โอ้โหกระแสตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตอะไรต่างๆอ่ะมันฮิวใจเราได้จริงๆนะคะส่วนตอนนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าฮิวใจได้เหมือนกันเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนเรามันซวยแต่ยังโชคดีได้อ่ะคืออย่างเช่นเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอยู่ดีๆแล้วเราดันเสียหลักล้มหรือว่าขับรถอยู่ดีๆฉันก็อยู่ในเลนของฉันดีๆอ้าวอยู่ดีชีมาเฉียวฉันเฉยเลยอันเนี้ยซวยแต่ที่บอกว่าโชคดีคืออะไรรู้ป่ะมันคือการที่เราสามารถซื้อประกันกับโบรกเกอร์ที่ดูแลเราดีไปจนถึงตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะนั่นแหละมันคือฟิลของประกันติดโล่โบรกเกอร์ประกันจากเงินติดล้อนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาจัดแคมเปญให้เราโชคดียิ่งกว่าเดิมค่ะกับประกันติดโล่โชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทนั่นเองนะคะโชคชั้นที่1ซวยปุ๊บโทรเลย1501บริการ After Sui Service เขาพร้อมมากเพราะว่าเขาสามารถประสานงานช่วยเหลือเราตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ได้สู้ชีวิตอยู่คนเดียวแน่นอนส่วนโชคชั้นที่2นะคะได้ลุ้นรางวัลกันแบบทุกเดือนเมื่อคุณซื้อประกันรถคนบ้านมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าแม้แต่ประกันพรบอะไรแบบพรบประกันอะไรก็ได้กับประกันติดโลตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึง31ธันวาคม69นี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นทองคำ iPhone iPad บัตรกำนันบัตรเติมน้ำมันแล้วก็รางวัลใหญ่ Toyota Yaris Active ป้ายแดงอ่ะรู้อย่างนี้แล้วจะซื้อประกันทั้งทีนะคะเลือกที่ถูกเจ้าชีวิตเปลี่ยนนะคะดูรายละเอียดได้เลยที่เว็บไซต์ประกันติดโลหรือว่าโทร1501ประกันติดโลในความสวยยังมีโชคดีค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
6: แล้วก็จังหวะที่เบรกอ่ะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
7: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
8: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
9: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
10: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันพุธลุกขึ้นขยับร่างกายวันละนิดจิตจำใสเรื่องง่ายๆที่คุณก็ทำได
3: ้ EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release
1: New Release ประจำชั่วโมงนี้นะคะดาวเลือกงานจากอีกหนึ่งวงที่ดาวชอบเพลงเขามากๆเลยไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมานะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายิ่งห้ามยิ่งยุค่ะจากวงเมอร์นั่นเองนะคะเขาแต่งออกมาเพื่อความสัมพันธ์ที่ยากจะหักห้ามใจนี่แล้วก็ได้น้องป่าน้องฟอนนะคะอีกคู่หนึ่งที่แบบเป็นดาวรุ่งมากๆมาร่วมเล่น MV ด้วยนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ตอกย้ำอารมณ์ความเจ็บปวดด้วยเนื้อหาเพลงที่จะเล่าถึงประมาณว่าแบบว่าพยายามหักห้ามใจไม่ให้รู้สึกกับใครนะแต่ก็รู้ตัวดีเลยว่าเขาอ่ะมีคนอื่นอยู่ในใจอยู่แล้วแต่พอยิ่งควบคุมยิ่งกับรู้สึกถล่มลึกอ่ะลองไปฟังกันดูนี่คือยิ่งห้ามยิ่งยุจากเมอร์ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ดัมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: เราเจอกันบ่อยมากๆเลยนะหลังๆแล้วเดี๋ยววีคนี้ก็จะเจอกันอีกกับ5หนุ่ม process นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังน้องๆร้อง Turn Me On ที่ featuring กันกับ Toby single ล่าสุดของน้องกันกับหนุ่มๆ process ในวันที่ในวันพรุ่งนี้เนาะ14พฤษภาคม 2:30 นจนถึง 4:00 นที่ EFM Phantom Live ของเรานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็อัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะขอบคุณด้วยอาหารสนุกอาหารสนุก ขอโทษจริงค่ะมันยังสนุกอยู่กับน้อง อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทแล้วก็โกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Dao ค่ะ

0: super, super boring.
1: เมื่อสักครู่นี้คือ Come Here จาก Buzz Because of You I Shine นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรานั่งฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีกิมมิคมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าเขามีการแบบว่าเอาชื่อเมมเบอร์อะไรต่างๆนะคะเอามาแบบร้อยกันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงต่อกันอีกสัก 2-3 เพลงแล้วก็ทางวิทยุเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวกันแล้วแต่ว่าถ้ายังอยากฟังเพลงอยู่กันอยู่นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วเจอกันในนั้นได้เลยไปกันที่อีกหนึ่งเพลงที่ไวรัลมากๆเหมือนกันนี่คือซากิกุนฉันเป็นมิตรจากโจ๊กไอศกรีมฟีเจอริ่งกันกับ Bangkok

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เคาะข่าวค่ำ
5: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่13 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้เราพบกันวันพฤชมงคลนะครับแน่นอนมันต้องมาดูพระโคเสียงทายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพระโคปีนี้กินถั่วกินหญ้ากินเหล้านะครับก็มีการพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์ค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับส่วนสถานการณ์ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีอินฟลูฝั่งกัมพูชาออกมาปล่อยคลิปนะครับบอกว่าเนี่ยเป็นเสียงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประกาศว่าพร้อมที่จะเปิดด่านแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้นักข่าวไปถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าชัดเลยไม่ใช่เสียงท่านจริงๆนะครับเป็นคลิปเสียงที่ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ทำขึ้นมาให้คนเข้าใจผิดนั่นเองนะครับผมขณะเดียวกันวันนี้ต้องเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีครับไปที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาชาวต่างชาตินะครับประกอบธุรกิจนอมินีนะครับใช้ชื่อคนไทยนะครับเป็นลักษณะของนอมินีบังหน้านะครับแล้วก็ปราบปรามเลยนายกบอกว่าเริ่มจากพังงันแล้วเดี๋ยวจะสแกนไปทั่วประเทศไทยนะครับจะไม่ยอมให้ต่างชาติเนี่ยมาเอาเปรียบคนไทยนะอาชีพแล้วเม็ดเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับคนไทยเราขณะเดียวกันท่านก็ไปที่จังหวัดภูเก็ตต่อนะครับติดตามเรื่องของการรุกหาดฟรีดอมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกรายละเอียดทุกความเคลื่อนไหวพร้อมกันครับ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: PA แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ครับโดยพระราชพิธีสำคัญนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรไทยให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปีนี้เริ่มการไถหว่านนั้นอยู่ที่ช่วงเวลา 8:09 นถึง 8:39 นครับวันนี้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาสำหรับพระโคแรกนานั้นได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงและมีพระโคสำรองด้วยนะครับก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนครับพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายการหยิบผนุ่งแต่งกายพระยาแรกนานั้นได้หยิบผ้า6คืบครับพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคปีนี้กินอะไรบ้างครับผลเสียงทายการกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคก็มีข้าวนะครับคือ7สิ่งเนี่ยที่เอาไปให้พระโคเลือกเนี่ยนะครับมีข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำแล้วก็หญ้าปรากฏว่าพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าแปลว่าอะไรนะครับกินถั่วเนี่ยพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ครับกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ส่วนกินเหล้านี่พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยั่งยืนนะครับยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับภายหลังจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญแล้วนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินไปยังแปลงนาสาธิตนะครับได้ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานโดยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนและเกษตรกรที่เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ถุงที่จัดเตรียมไว้นะครับนายกก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์พระราชทานนี้นะครับแล้วก็จะเก็บไปปลูกนะครับในแปลงของตนเองไม่บอกนะครับว่าที่ไหนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าพอขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับก็เดินทางต่อครับลงใต้ไปเลยนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโนมินีต่างชาติให้คนไทยถือครองหุ้นหรือเป็นเจ้าของบังหน้าทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายนะครับคือหลายคนบอกว่าลงพื้นที่หรือว่าเคยไปเที่ยวที่สมุยเนี่ยนะครับก็สังเกตดูโอ้มีแต่ชาวต่างชาตินะครับหรือว่าร้านโรงต่างๆเนี่ยเหมือนว่าจะมีต่างชาติเป็นเจ้าของหมดเลยนะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่นะครับถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงนะดังนั้นวันนี้ครับที่เกาะพะงันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปยังบ้านพักซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดในพื้นที่บ้านฉลกหลำตำบลเกาะพะงันไปรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการทลายล็อตนอมินีต่างชาติเกาะพะงันหลังพบการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายแล้วก็พบว่ามีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของครับท่านนายกก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ด้วยนะครับทั้งนี้ตามกฎหมายแล้วเนี่ยต่างชาติเขาสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% แต่ตอนนี้เราพบพฤติการลักษณะของการเปิดหลายบริษัททำให้ดูเหมือนว่าบริษัทยังมีสัญชาติไทยทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายเมืองไทยก็ต้องมาเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้กันนะครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงร่างกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวานแล้วก็มีการนำเสนอข่าวออกไปนะครับว่าชาวต่างชาติลงทุนใน8ธุรกิจไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้วนายกบอกว่าขออภัยในการสื่อสารคาดเคลื่อนผิดพลาดนะครับยืนยันว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับมติดังกล่าวเป็นการพยายามที่จะลดขั้นตอนตามนโยบายลดความซ้ำซ้อนเท่านั้นโดยพยายามให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุดตามนโยบายอำนวยความสะดวกนั่นเองครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพงันศึกษาเพื่อพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เน้นย้ำเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมชายหาดแล้วก็ต้องไม่ยอมให้ใครยึดถือครองที่ได้เพราะชายหาดเป็นของทุกคนนะครับจากที่สุราษฎร์ธานีครับนายกก็ไปต่อนะครับไปที่ภูเก็ตครับผมไปติดตามแก้ไขปัญหาการรุกหาดฟรีดอมนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยฝั่งของพรรคประชาชนครับโดยนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรคประชาชนเนี่ยกล่าวถึงการที่ท่านนายกลงพื้นที่หาดฟรีดอมภูเก็ตที่ปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลเข้ามาข่มขู่นะครับโดยเฉพาะมีผู้มีอิทธิพลรายนึงเนี่ยข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งโฆษกของพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่าอยากให้นายกรับฟังข้อมูลจากส.ส.ของพรรคประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจและปราศจากอคติด้วยอยากให้กล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งน่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกเป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นเพียงแค่อีเวนต์ของนายกเท่านั้นนะครับส่วนที่จะจัดประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้นเดือนมิถุนายนนี้ทางฝักฝั่งของโฆษกพรรคประชาชนก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่มาแล้ว6เดือนประชาชนยังคงรอคอยการเยียวยาแม้รัฐบาลยืนยันว่าเยียวยาแล้วแต่การเยียวยายังไม่สมเหตุสมผลอยากให้รัฐบาลลงพื้นที่แบบไม่ต้องมีคณะมาต้อนรับอะไรมากนักเพราะวันนี้สภาพเมืองหาดใหญ่แค่ประคองให้มีชีวิตอยู่ได้ก็ไม่มีทางกลับมาได้แบบเดิมแบบธรรมชาติแน่นอนนะครับคือต้องอาศัยการฟื้นฟูของรัฐบาลรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่รถพุ่มพวงหรือคนละครึ่งพลัสอยากให้นายกใช้วิสัยทัศน์องคาพยพทุ่มเทพลิกฟื้นหาดใหญ่ให้ประชาชนได้รู้สึกว่าไม่ได้สู้แต่ลำพังและตอนนี้ก็ใกล้ถึงฤดูฝนแล้วนะครับประชาชนไม่มั่นใจว่าจะมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมอีกหรือไม่ก็ขอให้รัฐบาลรีบทำนะครับเราจะพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉิงสันนะผู้ต้องหาชาวจีนที่ซุกอาวุธสงครามอาวุธสงครามเหล่านี้จะนำไปใช้ทำอะไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมกันครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอ้หนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ้
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สิบเก้านาฬิกา45นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับติดตามความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินสันชาวจีนอายุ31ปีนะครับที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนที่ตำรวจจะขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักหรูที่พัทยาแล้วก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากนะครับทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปเยอะเลยครับตำรวจพบประวัติการแชทสนทนาภาพการฝึกใช้อาวุธและการสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วและจากพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับพบว่านายหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาและมีผู้ต้องหาเพิ่ม5คนรวมผู้ต้องหาทั้งหมดเป็น6คนแล้วนะครับคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในระยะต่อไปส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองไทยด้วยหรือเปล่านะครับจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ดีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีนี้มาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวที่อยู่ในฐานข้อมูลและจะจัดตั้งกองกำลังร่วมหรือว่า Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะครับใครเข้ามาทำผิดกฎหมายนะครับก็ต้องตรวจสอบกันแล้วก็ระยะยาวเนี่ยก็จะมีการรวบรวมฐานข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับส่วนอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งนะครับแล้วก็ต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณทางราชทัณฑ์เนี่ยก็รายงานความคืบหน้าว่าคุณหมอเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังเขากินยาประจำตัวเกินขนาดครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับผู้ต้องขังก็รู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่สามารถถอดออกได้ส่วนการรับประทานอาหารยังคงต้องให้สารอาหารเหลวผ่านสายยางทางจมูกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบผลตรวจสารเสพติดผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลก็ได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้นะครับหรือไม่ก็ช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อนะครับช่วงนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่สู้ดีนะวิดที่จะกระทบกระทั่งกันเป็นระยะเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิป เสียงทางโซเชียลมีเดียนะแล้วก็พยายามที่จะสื่อว่าเนี่ยเห็นไหมนายกไทยเนี่ยพูดชัดเลยบอกว่าเตรียมที่จะเปิดด่านแล้วนายกบอกว่าฟังแล้วนะครับชัดเลยนะครับไม่ใช่เสียงตนเองครับแต่ที่บอกว่าชัดคือเสียง AI ชัดๆเลยนะครับนายกบอกว่าอย่าไปเชื่อนะครับยืนยันว่าไม่ได้เคยพูดไม่มีการเปิดด่านแน่นอนก่อนตั้งคำถามว่าโอ้เหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการแบบนี้นะมันไม่เข้าท่าเป็นวิธีการที่ไม่เข้าท่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับส่วนกรณีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีหลังไทยเราประกาศยกเลิก MOU 44และกรณีนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่าจะใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นนายกย้ำว่าท่าทีฝ่ายไทยยังคงยึดกระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่เรียกว่าอังคลอสส่วนจะเจรจาในรูปแบบใดนั้นยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมานะครับเพราะประเทศไทยนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับทางด้านพลเอกชยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ท่านเสนาธิการทหารบกครับกล่าวถึงการลงพื้นที่ไปที่บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าแล้วพบกับกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ท่านเสนาธิการทหารบกครับเปิดเผยว่าต้องปรับกำลังให้คุมพื้นที่และตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์รวมทั้งโดรนที่มีการลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนั้นผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วนะครับบอกว่าให้ระมัดระวังแล้วก็อย่ากระทำการอะไรที่กระทบกับคนไทยเราครับส่วนกรณีของนายยอดสายน้อยชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ครับก็ถูกทหารกัมพูชาจับไปนะครับขณะที่เข้าไปหาของป่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังพยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้ติดต่อเขาไปแล้วนะครับเพื่อช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ก็ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่เนี่ยทราบด้วยนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดคิดหรือหายตัวไปเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือกันได้ทันนะจะได้ช่วยกันได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้นะครับก็อยากให้บอกกันหน่อยนะครับจะได้มีทหารเนี่ยเข้าไปดูแลด้วยนั่นเองนะครับส่วนกองทัพภาคที่2ครับก็เปิดเผยว่ากรณีของนายโยธที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั้นแล้วขาดการติดต่อไปนะครับตั้งแต่25 เมษายนภายหลังได้ทำการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาแล้วทางพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอสเม็ดได้แจ้งมายังฝั่งไทยครับว่านายยอดคนนี้เนี่ยนั้นในมุมของกัมพูชานะก็บอกว่านายยอดเนี่ยได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาควบคุมตัวไว้ก่อนส่งดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่นะครับภายในเรือนจำที่จังหวัดอุดรมีชัยทางฝั่งของกัมพูชานั่นเองนะครับทางนี้กองทัพภาคที่2ประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชานะปรากฏคลิปทหารกัมพูชาเข้ามาพบกับพระธรรมวชิรยานโกศลหรือว่าหลวงตาเยือนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางบริเวณแนวชายแดนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9พฤษภาคมครับได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับแล้วอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนบางส่วนนะครับซึ่งกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่หลวงตาเยือนพร้อมกับคณะของท่านเดินทางไปสำรวจเส้นทางยุทธวิธีสายหลัก2มุ่งหน้าสู่ฐานปฏิบัติการทศกัณฐ์โดยมีทหารและตำรวจตระเวนชายแดนของไทยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดภารกิจ ในระหว่างการลงพื้นที่ได้มีกำลังทหารกัมพูชาประมาณ15นายปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเดินทางเข้ามาพบคณะของหลวงตาเยื้อนด้วยความเคารพพร้อมทั้งสอบถามถึงการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากมีความกังวลว่าแนวเส้นทางอาจเข้าใกล้พื้นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายตนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ร่วมชี้แจงอย่างชัดเจนครับว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นการพัฒนาเส้นทางภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยภายหลังการพูดคุยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจที่ดีต่อกันและบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับกรมศิลปากรประกาศรายชื่อโบราณสถาน79แห่งรวมถึงปราสาทตาเมือนแล้วก็ปราสาทตาควายนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับ79แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ซึ่งครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการประกาศรายชื่อโบราณสถานครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายซึ่งรวมไปถึงปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับมีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเรื่องเกาหลีใต้แบนแรงงานจากประเทศไทยนะครับใน4จังหวัดภาคอีสานครับซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็นำไปถามท่านนายกนะครับว่าโอ้จะทำอย่างไรดีล่ะครับท่านนายกจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่านะครับในประเด็นนี้เท่าความก่อนนะครับคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาประกาศขึ้นบัญชีดำนะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามแรงงานไทย4จังหวัดภาคอีสานก็คืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามไปทำงานที่เกาหลีใต้ตลอดทั้งปีนี้นะครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าคือก็ต้องยอมรับหากว่าเราเนี่ยไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันกับผู้ที่เขาลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันแบบนี้เนี่ยช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าหากว่าเราทำถูกต้องแล้วแล้วถูกเขากลั่นแกล้งเนี่ยตรงนี้แหละรัฐบาลก็พร้อมที่จะปกป้องอย่างเต็มที่พร้อมกับยกสุภาษิตไทยที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยทำให้เหม็นหมดไปทั้งข้องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องแรงงานไทยนะที่ตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ตามสัญญงสัญญาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วก็อ่านโดดไปทำอย่างอื่นนะครับมันก็สร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายให้กับคนไทยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเขาก็แบนทำให้คนในที่อยากจะไปประกอบอาชีพปกติเนี่ยนะครับที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็อดไปเลยเพราะว่า4จังหวัดนี้เนี่ยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามเนี่ยถูกเกาหลีใต้แบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นายกย้ำบอกว่าก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับมีส่วนในการรับผิดชอบกันด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของประเทศไทยครับเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทวันนี้มีความเห็นจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ฝ่ายค้านก็ติดตามตรวจสอบอย่างเต็มที่เลยครับนายอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าประเด็นที่นายกบอกว่าคนอื่นก็เคยทำนะก็เลยกู้เงิน400ล้านเนี่ยนายอภิสิทธิ์ก็เลยตั้งคำถามว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกันไหมพรก.กู้เงินนอกจากจะไม่เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วยังถือว่าซ้ำเติมและทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงไม่มั่นคงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเงิน 200,000 ล้านบาทในโครงการคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับหากใช้หมดในเวลาภายใน4เดือนนะครับแต่ยังมีวิกฤตซ้ำซ้อนเกิดขึ้นรัฐบาลจะทำอย่างไรสุ่มเสี่ยงต่อการฉกฉวยโอกาสไปทำโครงการเพื่อประโยชน์ที่ไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองโดยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาซึ่งมีวิธีอื่นที่แก้ปัญหาได้โดยการลดภาษีหรือว่ายกเว้นภาษีสรรพสามิตส่วนโครงการด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะใช้สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าโซลาร์รูฟเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ในประเทศไทยน้อยมากเพราะพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือมีโอกาสสูงสนับสนุนการนำเข้าสิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับอันนี้เป็นมุมของคุณอภิสิทธิ์นะก็คือเสนอบอกว่าเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการยานยนต์ทั้งหลายปรับแต่งเครื่องยนต์ให้เหมาะสมเพราะถ้าสิ่งนี้ประสบความสำเร็จหมายถึงการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันน้อยลงแล้วก็จะช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะสวนปาล์มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเห็นว่าควรเร่งเสนอพรบ.โอนงบให้เรียบร้อยเสียก่อนเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะครับที่ต้นเหตุไม่ต้องสร้างหนี้ให้ลูกหลานในอนาคตครับส่วนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่1 นะครับเรื่องฝนตกหนักและตกหนักมากในหลากหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งฝนจะตกหนักนะครับในช่วงวันที่14เริ่มพรุ่งนี้เลยนะครับ14ถึง18พฤษภาคม2569อาจเป็นเหตุให้มีน้ำท่วมฉับพลันตามมาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับขณะเดียวกันก็ต้องติดตามภารกิจของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนั่งเครื่องบิน Air Force 1ลงจอดที่ปักกิ่งแล้วทั่วโลกจับตาดูนะครับเพราะว่าจะเป็นการเจรจาครั้งสำคัญเป็นซัมมิตนะครับเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนกับผู้นำสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่14และ15พฤษภาคมก็ต้องรอดูว่าเมื่อ2ผู้นำยักษ์ใหญ่เนี่ยคุยกันจะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรขึ้นกับทั่วโลกบ้างนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำครับผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญของไทยที่มีมาแต่โบราณช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมั่นใจว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการเกษตรการประกอบพระราชพิธีนี้ยังสะท้อนถึงเสถียรภาพของบ้านเมืองที่มีความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นปึกแผ่นในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์สูงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประยาแรกนาซึ่งเสียงไทยผ้านุ่งแต่งกายโดยหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกเขตชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งที่อาจเกิดขึ้นโอกาสนี้พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วจึงไถดะใบโดยดี3รอบโดยกวาง3รอบก่อนหว่านธัญพืชหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบสำหรับพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีสงฆ์โดยเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกอบพระราชพิธีวันนี้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหว่านเป็นพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญกำลังใจของเกษตรกรก่อนการเริ่มลงมือเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามต้องประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยสำหรับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคประกอบด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569 3คนแบ่งเป็น3สาขาประกอบด้วยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพรหมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีและปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายบุญสงนับทองจังหวัดกระบี่พร้อมพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน16คนผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน13คนผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน7คนรวม39คน
ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนากวันตลอดมาเวลา 9:49 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนากวันในฤดูกาลถัดไปในการนี้พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองหาบเงินหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาซึ่งในปี2568กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงนาทดลองส่วนพระองค์ได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิต96กิโลกรัมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆปลูกในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์และแปลงขยายผลในภูมิภาคต่างๆจำนวน7สายพันได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันธุ์กข79ข้าวเจ้าพันธุ์กข85ข้าวเหนียวพันธุ์กข26ข้าวเจ้าพันธุ์กข99และข้าวเจ้าพันธุ์กข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้ง7สายพันธุ์เข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนากวันประจำปี2569และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ำวันนี้ณวัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10เอกอดิศรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10เอกอดิศรเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธารวดีวัดทุ่งแย้วัดสวนป่านวัดมะนาวานและวัดวังตะวันออกที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์

0: านาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวราและนางทองใบชาดีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับนนท์อินทนนท์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายกับดาวนะคะก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ไปทำงานโอลิมป๊อปมาด้วยนะทุกคนซึ่งก็เกิดเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาสีของศิลปินทีป๊อปที่มีการรวมเอาศิลปินทีป๊อปเอาไว้เยอะมากๆเลยเหมือนกันซึ่งก็สนุกมากๆเลยทุกคนแล้วก็มันจะมีทั้งแข่งกีฬาแล้วก็มีทั้งคอลแลบสเตจอะไรต่างๆด้วยก็เลยทำให้เรารู้ว่าเอ้ยศิลปินทีป๊อปของเราเนี่ยพลังเยอะกันมากๆแล้วเขาแข่งกีฬากันแบบจริงจังตอนขึ้นโชว์ออนสเตจก็เป็นร่างไอดอลตอนแข่งกีฬาก็เป็นร่างนักกีฬาจริงๆนะคะก็ใครที่พลาดไปแล้วถ้าปีหน้ายังมีโอกาสได้เจอกันอยู่ก็อยากให้ไปนะ2027นะคะ

เราเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานที่แบบช่วยผลักดันศิลปินทีป๊อปผลักดันวงการบันเทิงของประเทศไทยได้ดีมากๆเพราะว่า engagement มันล้นหลามมากๆเลยจริงๆเอาล่ะคิดว่าปีหน้าถ้ามีก็อาจจะได้เจอกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่ากับชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นที่เหตุผลจาก Tree Man Down ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกแน็กที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ถ้าหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงไปเล่นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
2: สวัสดีวันพุธรู้หรือไม่คนไทยมีมากกว่า60ล้านคนแต่ไม่มีใครเป็นแฟนของคุณเลย
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

ศร้าเลยเพลงติดกันเศร้าเลย2เพลง ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะทั้งบิลกินกับสวยงามเสมอแล้วก็รวมถึงไลค์แคนกับถ้าเกิด if only นั่นเองหมดเวลาของดาวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมถึงความสนุกของ5หนุ่ม process ที่จะเจอกันด้วยใน Even Phantom Live นะคะพรุ่งนี้อยู่กันยาวๆ 6:00 น.จนถึง 4:00 น.ทิ้งท้ายด้วยทีป๊อปรุ่นพี่สุดๆทุ่มอยู่ในใจจากก้าวจิรายุค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มือเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันและจังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหานอมินีและการรุกที่สาธารณะสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายโดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวซึ่งขณะนี้พบการเปิดหลายบริษัทแล้วทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทยังมีสัญชาติไทยทั้งที่ความจริงเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายไทยนอกจากนี้ยังเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เน้นย้ำเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมชายหาดต้องไม่ยอมให้ใครมายึดถือครองที่ได้เพราะชายหาดเป็นของทุกคนจากนั้นเมื่อช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปลงพื้นที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผู้บัญชาการทหารบกร่วมประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกณรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกากระชับสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนานาชาติคุณธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกณรัฐฮาวายโดยสมาคมทหารบกสหรัฐมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วม15ประเทศโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามและความมั่นคงระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามบูรณาการในภูมิภาคก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศอาทิการหารือแลกเปลี่ยนการฝึกทางทหารการนำอากาศยานไร้คนขับการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกการรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างรวมถึงการรับมอบหน้าที่ประธานคณะผู้สังเกตการอาเซียนกับกองทัพฟิลิปปินส์ซึ่งสะท้อนความสำคัญต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
11: สวัสดีครับผมมีฟูนะครับ EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับพี่เผือกค่ะ
4: พี่เผือกวันนี้มาแทนใครเอ่ย
5: มาแทนพี่เกรซไง
4: เอ้ยโอ้โหเราเลเวลเกรซเลยเหรอ
5: แทนเกรซไง
4: แทนกันไม่ได้พูดเลย
5: เอ้ยเกรซมาแล้วใช่ไหม
4: มาแล้ว
5: เป็นไงเวิร์กไหมดีไหม
4: โอ้โหสบายตาน
5: ี่ก็เลยต้องกลับมาแทนเกรซบ้าง
3: เพราะว่า
5: เอ้าก
4: ลัวหลุด
5: เราก็กลัวมันหลุดไงก็ค่อยๆหยอดไม่ต้องทำให้ทีมงานค่อยๆปรับตัวด้วยคือลา2ลา3ให้เขาเลือกอ๋อมันก็ไม่มีได้เนี่ย
4: เจ๊คิวแป๊บนึง
3: กลับมา
5: แต่ว่าตอนนี้ภาพยนตร์ได้ปิดกล้องเรียบร้อย
3: ใช่วันนี้เขามีปล่อยภาพที่ไปโปรโมทที่คานแล้ว

0: ในพานหัวของ
1: บรรจงปัง
0: ใช่ Master of Horror เลยนะ
2: โอ้มันจะน่ากลัวอย่างนี้เหร
1: อผมยังบอกอะไรไม่ได้
0: ก็คือให้คาดหวังไปเลยนะ
1: คาดหวังไปดิ
0: เออ
1: หนังพี่โต้งคาดหวังไปเลย
0: คาดหวังเลย
1: คาดหวังไปเลยคาดหวังไปเลย
0: พร้อมเลยเข้าเมื่อไหร่เผื่อรู้ไหม
1: น่าจะพฤศจินะแววๆนะ
2: เออแล้วไปถ่ายทำกับพี่โต้งบรรจงมีพูดถึงหอมอะไรบ้างไหมสักนิดเลยไหม
1: ก็ไม่ได้มีเวลาเพราะว่าตั้งใจทำงานกันอยู่ด้วยมันไม่
2: พักกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่เอ่ยเลยไม่เอ่ยสักนิดเลย
1: ไม่ได้พูดเพราะว่าถ้าพูดก็กระเทือนถึงใหม
0: ่
1: ถูกป่ะถ้าเราพูดหอมก็เหมาะนะ
0: อ
1: ้าวแล้วใหม่
0: เนี่ยออกหนึ่งออก
2: ใหม่เพราะเออหอมก็ยังไม่เคยร่วมงานกับพี่โต้งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอ่ยล่ะไม่เอ
1: ่ยจริงๆคุณยายวรนาถอ่ะหอมก็เหมาะนะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วใหม่อยู่ไงอ่ะมันก
2: ็เออมันก็จริง
1: เกิดใหม่หลุดไปกลางคัน
0: ใช่เขาจะใส่
2: เพราะว่าถ่ายครึ่งนึงอาจจะแบบแคนเซอร์น้องใหม่เลย
1: เอ้ยคิดขึ้นมาได้เออเปลี่ยน
0: ไม่ได้จริงแคนได้นะตอนคุณยายมันเป็นกายร่างกับร่างอ่ะ
2: เดี๋ยวพูดไปนี่เคยเล่นเป็นแฝดใหม่ค่ะ
0: พูดไป
2: วันทองอ่ะพี่สารบอกว่าเขาก็ต้องหาคนที่หน้าเหมือนน้องใหม่ถูกปะล่ะ
1: จำแรง
2: จำแรงแล้วเผือกเล่นเป็นพี่ป้องนวัดอ่ะคือเราต้องมีความคล้ายเขาเว้ยไม่งั้นเขาไม่เอาเรามาเล่นหรอก
0: เอาอินเทอร์วิทจะได้ดูกันพุจินะแต่ว่าตอนนี้ละครที
2: ่โ
0: อ
2: ้โ
1: ห
2: อ
1: ันนี้มาแรงยิ่งกว่าอินเทอร์วิ
0: ทใช
1: ่ภรรยาผมติดมากตอนเนี้ย
0: กับผลไม้ AI หรือผลไม้นอกใจนะคะเรื่องแรกและสำนักยุง
1: ดูยัง
0: ผลไม้ AI อ่ะผ่านตาแต่สำนักยุงเนี่ยเพิ่งเห็นมานี้เลย
1: ภรรยาพูดอยู่นั่นให้ดูอ่ะแล้วผมจะไม่มีวันดูเพราะอัลกอริทึมจะเปลี่ยนไปตลอดการถ้าดูอะไรพวกเนี้ย
0: ลูกจ๋าดูผลไม้หรือสำนักยุง
1: ผลไม
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวเนี้ยพยายามบอกให้อธิบายหน่อยเนี่ยวันนี้ต้องมีท็อปิกเกี่ยวกับผลไม้ สิ่งที่อธิบายมา ไม่เข้าใจอะไรเลยพิมพ์มาว่าบานานิโน่สตรอเบอรีน่ามีซิกเซเวนิต้าเพี้ยนสุดทาโรนิโต้มันชอบท้องคลอดออกมาเป็นพันธุ์อื่นมีชู้ตลอดเนี่ยเข้าใจอะไรไหม
0: บานานิโน่เนี่ย
1: บานานิโน่คือ
0: รับบทพ่อ
1: บานานิโน่เป็นพ่อ
0: สตรอเบอรีต้าเนี่ยน่าจะเป็นแม
1: ่แม
0: ่น่าจะชอบเป็นคนต้นเรื่อง
1: คือคลอดลูกออกมาเป็นพันธุ์อื่นถูกไหม
0: ใช่หรือว่านางก็เคยคลอดออกมาเป็นสตรอเบอรี่สีขาวแล้วนางก็ด่าอีบานาน่าว่านี่ลูกชู้หรออีบานาริโต้ก็บอกว่าสตรอเบอรี่อ่ะก่อนที่มันจะแดงมันขาวมาก่อนไงเมีย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ๋ออ๋อเป็นแนวนี
0: ้ฟิลอย่าง
1: น
0: ี้เป็นละครคุณธรรม
2: แต่ว่าใช้ AI เอาหัวเป็นผลไม้มาเล่น
0: ใช่ตอนนี้เป็นไวรัลนะ
1: อ
0: ันนี้คนจะเห็นกันแต่อีสำนักยุงเนี่ย
1: สำนักยุงอีกฝั่งหนึ่งนี่ยังไม่เคยดูเลย
0: สำนักส่งยุงน้อยเนี่ยเปิดให้เผือกดูไหม
2: ก็คือยุงใส่ชุดพระสงฆ
1: ์แค่นี้เลย
0: แล้วมันก็จะมีเสียงงิ่งๆๆเสียงยุงอ
2: ่
0: ะ
1: ไอ้บานานิโน่ยังมีเรื่อง
0: มีเรื่องมีราว
1: คือของไอ้เจ้ายุงเนี่ยเหมือนเป็นแค่ช็อตคัทมาก
0: ๆและมีแต่ว่าเขาก็จะมีหลากหลายมีนึกออกไหม
1: เหมือนเป็นภาพมองถา
0: ใช่แล้วก็เราก็จะเห็นชีวิตสำนักส่งยุงน้อยๆเหล่านั้นก็จะมีเสียง
1: ไม่มีเนื้อเรื่องอันนี้เป็นแค่ภาพบรรยากาศ
2: อะไรภาพมองถาดคืออะไรบรรยากาศอะ
1: บรรยากาศ
0: บรรยากาศมองถาดไงเห็นแบบว่าเออทำใครทำอะไรไม่ต้องเจาะไม่ได้เจาะเขา
2: โอเคโอเค
1: บรรยากาศภาพมองถาดมองถาด
0: ซึ่งคนก็เพลินก็บอกคนกับเพลินกับเสียงยุง
1: อ๋อมันเป็น ASMR ไปในตัวด้วยเหรอหรือยังไงปวดหัวไปหมดแล้วกับคอนเทนต์ทุกวันเนี้ย
0: แต่ว่าตอนเนี้ยสองอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ละ
1: ต้องเลือกใช่ไหมเราต้องเลือกดูถูกไหมไม่ดูสักอันเลยได้ไหม
0: ได้นี่ไงมีให้เลือกเลย
1: โอเคไหนมีช้อยส์อะไรบ้างวันน
0: ี้ระหว่างด้อมผลไม้ AI กับสำนักยุงนะคะคุณอยู่ด้อมไหนนะคะ1ผลไม้ AI ค่ะ2สำนักยุงค่
1: ะ
0: 3รวบทั้งคู่ค่ะเลือกไม่ได
1: ้โอ้โหดูหมดเลยเหร
0: อและ4ไม่อยู่ด้อมไหนค่ะเป็นกลางช่วงนี
1: ้ไม่อยู่ครับผมยืนยันว่าเอากรณีทึ่มผมรักษามันอย่างดีเปิดมามีแต่เรื่องดีๆ
0: อย่าให้มันหลุดเข้ามา
1: อย่าให้มันมีพวกนี้หลุดเข้ามามันหลุดแล้วมันพังหมด
0: พี่หอมมาพี่หอมไม่น่าพลาดนะเรื่องเหมือน
2: โอ้ยหอมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยไง
1: โอ้ดีแล้ว
2: ไอจี
1: ขอบคุณมากเลยดีแล้ว
2: หอมยุ่งหอมยุ่ง
1: ดีแล้วว
2: ันนี้ช่วงนี้ยุ่งกับสปานะคะที่อยู่ใกล้
1: อันนี้คนเข้าใจผิดเยอะว่าเอ้ยมันเป็นแบบสปาแบบ
2: แฝงไหม
0: กระปุ่นแน่นอนนะพี่หอมเรามากับกระปุ่นแน่นอน
2: ย้ำว่าสายขาวสายขาว
0: นี่น่าใส่ชุดมานะ
2: เพราะเพิ่งมาจากสปา
1: คือนวดผ่อนคลาย
2: นวดผ่อนคลายเลยนี่นะคะมีนวดน้ำมันนวดแบบทั่วไปมัสซาไทยมัสซาฟูดมัสซา
0: แล้วนั่งไปนวดให้เอง
2: ล้างเท้า
0: ใครจะโชคดีจะได้เจอพี่หอมไปล้างเท้าให้นะ
1: ขอหมอได้ไหมไม่เอาหอมจะไป
2: กูเร็วกว่าหมออีกนะ
1: ขอหมอมานวดดีกว่านะ
2: หมอไม่ทำด้วยใจกูทำด้วยใจตอนนี
1: ้ไม่กูอยากได้วิชา

0: ท้าลูกค้ามาก
1: อ๋อล้างเท้าเดียวได
0: ้ล้างเท้า
1: แต่ไม่นวดถูกไหม
0: ใส่เกลือใส่มะนาวแบบชิมให้ด้วย
2: ที่บอกชินะจนชินจะเป็นเฟติชอยู่แล้วที่หลงไหล
0: ตอนนี้ข้างใครเท้ามาก
1: แต่อย่ามานวดเลยอันนี้คือนวดถูกต้องเหมือนนวดผ่อนคลาย
0: ถูกต
1: ้
0: อง
1: อ
0: ยู่ที่สุขุมวิท18เข้าซอยไป50เมตรก็เจอเลย
1: สุด8อยู่แถวนี
2: ้แน่ตรงข้าม
0: ตรงข้ามแกมมี
2: ่
0: ตรงข้ามปั๊มคาเทคเลย
2: ฝั่งคู่ฝ
1: ั่
2: งไปคู่ก็ไปอุดหนุนนางได้นะคะอีก1กิจการจาก 10,000 กิจการที่นางมีนะคะในชีว
0: ิ
2: ต
0: ใช่ค่ะไปหน่อยค่ะเพราะว่าอันนี้ลงทุนเยอะสุดเลยค่ะ8หลักเลยค่ะ
1: 8หลักแล้วก็เรื่องโลเคชั่นน่ะแก้ตรงนั้นด้วยไอ้วันที่แชร์โลเคชั่นมาในกรุ๊ปดีเจอ่ะ
0: มัน
1: ไม่ได้ไปทำมาไปแชร์โลเคชั่นไม่ได้สิ่งที่แชร์
0: แชร์ร้านใบไม้
1: มันไปเอาร้านข้างๆมาแชร์
2: ก็ทำของตัวเองสิ
0: มันไม่มี GPS ไม่เคยมีใครปักหมุดตรงนั้นมาก่อน
2: ก็ไปทำ
0: มันปักไม่ได้
1: แล้วร้านที่แชร์มาก็ไม่ใช่ร้านดีก็ไปเอาร้านตามสั่งอะไรก็ได
0: ้แล้ววันนั้นเพื่อนเป็นนักการเมืองเนาะเพื่อนก็แวะมาแบบเหมือนแสดงความยินดี
1: อ
0: ่ะแล้วพอเพื่อนออกมาตำรวจถามว่าท่านเดินออกมาจากร้านใบไม้เหรอครับบอกอ๋อไม่ใช่สปาเพื่อนอยู่ข้างคือเหมือนเดินออกมาจากร้านใบไม้เลย
1: ไปแยกออกมาซะเพราะมันสับสนเพราะหอมก็เปิดได้ร้านใบไม
2: ้อ่
1: ะ
2: อ๋อเหรอ
1: ก็ดูทรงอ่ะ
2: อ๋อเป็นร้านนั้นใช่ไหม
1: ใช่
2: โอเคโอเคชื่อ
0: ก็ให้หมุดนะมันง่ายดีเพราะทุกคนเห็นร้านนวลปุ๊บถึงเลย
1: คือเป็นร้านของชำร้านอะไรก็ได้ไม่ควรเอา
2: ไม่เธอมาทำได้สิเธอมาทีหลังเธอก็สร้างมันขึ้นมา
1: สร้างมาขึ้นมา
2: เพราะว่าคนจะได้ไปเช็คองค์เชิญอินได้ไง
0: มันเหมือนอีบ้านเลขที่เนี้ยข้างในเขาใช้แล้วกูก็งงว่าทำไมบ้านเล็กที่ถึงเป็น
1: อะไร
0: ที
1: ่ฟุตบาทอะไรไม่ได้เหรอ
0: ปักปุ๊บติดร้านใบไม้ปักปุ๊บติดร้านใบไม้กูเลยร้านใบไม้แม่ง
1: คนก็นึกว่าหอมเปิดร้านใบไม
2: ้ร้านนวดนะคะวาลาใช่ไหม
1: ทำอะไรถูกกฎหมายอะ
2: เวลา
1: ขนาดทำถูกกฎหมาย
2: ยังดูมันผิดกฎหมาย
1: ไอสิ่งที่แชร์ก็ยังเนี่ย
0: ไทยรัฐต้องมาถ่ายว่าย้ำนะคะว่าไม่ได้นวดแฝงเป็นร้านใส่ขาว
1: ก็โลเคชั่นก็สร้างให้เป็นของตัวเองสิจ๊ะ
0: ใครทำงานอยู่ Google นะคะ Google Map อะค่ะติดต่อมาหน่อยค่ะป
1: ัก
0: ไม่ได้สักที
2: ช่วยนั่งหน่อยช่วยนั่งหน่อยเอามารับสายแรกดีกว่า3คนมาพร้อมแล้วนะคะ
0: เป็นผลไม้ด้วยกันนะคุณเมลอน
2: เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยนะคะสวัสดีคุณเมลอนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่ต้นพี่เสือพี่หอมค่ะ
2: ค่ะเมลอนอยู่ด้อมไหนคะผลไม้ AI กับสำนักยุง
3: เป็นเมลอนต้องอยู่ด้อมผลไม้อยู่แล้วค่ะวันนี
0: ้คุณเมลอนอายุเท่าไหร่คะ
3: 31แล้วค่ะ
0: เพิ่งจะ31จ้า
1: อย่าใช้คำว่าแล้วค่ะ
2: แต่เสียงดูสดชื่นนะน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือเปล่า
0: เมลอนมาเล่าเลย
3: ค่ะวันนี้จะโทรมาขอกำลังใจให้แฟนที่ป่วยมะเร็งค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: โอเคครับ
2: เป็นคุณแฟนเป็นมะเร็งอะไรคะ
3: มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันค่ะแล้วก็ดื้อยา
2: ป่วยมานานหรือยังคะ
3: ป่วยตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะก็รักษาแล้วก็ให้คีโมกันมาเรื่อยๆเลยค่ะ
0: แล้วแนวทางคุณหมอว่ายังไงบ้างคะ
3: แนวทางของโรคนี้ต้องปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะพี่หอมถึงจะหายค่ะทีเนี้ยนะตอนเนี้ยค่ะก็คือเพิ่งจะคีโมรอบ5ค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเหลือเตรียมตัวที่จะปลูกถ่ายไขกระดูกแต่มันค่อนข้างจะแนวโน้มไม่ดีนิดนึงค่ะที่เหมือนผลรอบคีทุกๆรอบคีโมอะค่ะเขาก็จะมีตรวจเชื้อมะเร็งอะค่ะหลังให้คีโมไปแต่ว่าแนวโน้มรอบนี้เหมือนมะเร็งมันจะกลับมาค่ะก็เลยถ้ามันกลับมาอาจจะต้องเลื่อนการปลูกถ่ายออกไปค่ะแต่ประเด็นที่โทรมาวันนี้ก็คืออยากจะมาขอกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ค่ะแฟนเองก็เริ่มท้อแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วค่ะ
0: แต่คุณหมอเคยพูดว่ามันมีแนวทางที่มันจะหายได้ใช่ไหมคะ
3: มันเป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดค่ะพี่หอมแต่จะไม่ได้แบบว่าหาย 100% ค่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะหายจริงๆอยู่ที่ 60-40 ค่ะ
0: 60นี่คือหาย
3: 60คือหายค่ะ
0: โอเคงั้นเราให้กำลังใจน้องแฟนน้องเมลอนดีกว่าเนาะพี่หอมขอให้ทุกอย่างเป็นใจทั้งหมดเลยแล้วก็นับจากนี้ไม่ว่าจะแบบรักษาด้วยอะไรขอให้มันตอบสนองเป็นไปได้ด้วยดีค่ะยังไงขอแบบให้กำลังใจสู้ๆไว้ก่อนเอาใจเราให้แข็งแรงก่อนพี่หอมเชื่อว่าถ้าใจแข็งแรงอ่ะมันอาจจะนำพาเรื่องของร่างกายอ่ะให้เราแข็งแรงไปด้วยเนาะเอาเป็นว่าพี่เป็นกำลังใจแบบสุดตัวเลยค่ะน้องไม่ร้อนค่ะ
3: ขอบคุณ
0: ค่ะพี่เติ้ลค่ะ
2: โอเคแฟนน้องไม่ร้อนนะคะถ้าได้ฟังอยู่นะคะโรคเนี้ยพี่ว่ามันอยู่ที่ กำลังใจของผู้ป่วยแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเป็นหลักเลยนะพี่ว่าเพราะว่าบางทีเราปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะถ้าใจเรามันสู้อ่ะสำหรับพี่อ่ะพี่ว่าถ้าตอนเนี้ยแฟนคุณเมลอนยังมีโอกาสที่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วแฟนคุณเมลอนมีคุณเมลอนที่ยังอยู่เคียงข้างยังมีคนรอบๆตัวที่คอยส่งกำลังใจลงถึงเนี่ยพวกพี่3คนแล้วก็เดี๋ยวจะมีชาวพุทโธเรียนเต็มไปหมดมาให้อ่ะพี่ว่าให้สิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นแรงใจให้แบบเหมือนพี่เข้าใจแหละว่าแม้ว่าพี่จะไม่เคยผ่านการได้รับการเคมีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฟังจากที่ผู้ป่วยคนอื่นๆจากการอ่านจากคนรอบตัวอะไรเงี้ยมันเจ็บปวดมันต้องผ่านความทรมานอย่างแบบบางทีเราก็จินตนาการไม่ออกเพียงแต่ว่าพี่ว่าถ้ากำลังใจเราสู้อ่ะอย่างที่หลายๆคนบอกอ่ะบางทีแบบใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอ่ะถ้าจิตเราสู้ใจเราสู้ใจเราแบบไม่แพ้อยากจะแบบมีวันที่เราแบบหายดีวันที่เราแข็งแรงพี่ว่าบางทีเราไม่รู้เลยว่าปฏิหาริย์มันจะแบบอยู่กับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้ก่อนนะคะยังอยากให้แบบสู้ๆส่งกำลังใจให้แฟนน้องเมลอนนะคะอย่างที่บอกถ้าวันที่เหนื่อยวันที่อะไรเงี้ยดูเนี่ยมีน้องเมลอนคอยให้กำลังใจเคียงข้างอยู่แบบเนี้ยสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้การรักษาเป็นไปอย่างดีที่สุดค่ะ
3: ขอบคุณค่ะพี่ต้น
0: แล้วก็มีคุณหมอนะเนี่ยเขาบอกเราเป็นหมอนะเราเห็นมาทุกรูปแบบเลยถึงแม้จะยากแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางนะฉะนั้นเป็นกำลังใจกับทั้งคนป่วยแล้วคนรอบข้างนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าลืมกลับมาอ่านแชทนะพุทโธเลี่ยนขาช่วงนี้ ใครที่ฟังอยู่นะคะอ่ะส่งกำลังใจให้คุณเมลอนหน่อยเร็วหอมเชื่อว่ากำลังใจจากคนแปลกหน้าณเวลานี้มีค่ามากนะ
3: ใช่ใช่เลยค่ะ
0: พี่เผือกค่ะ
1: ก็เห็นด้วยกับทั้งหอมทั้งเติ้ลนะคือเสริมเติ้ลนิดนึงคือคำว่าพยายามแบบสู้ไว้มีกำลังใจไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะฟังดูจับต้องไม่ได้ถูกไห
2: ม
1: การเป็นโรคนี้มันกำลังใจมีผลมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันเรื่องของกำลังใจที่ดีการคิดดีมันมีผลต่อสมองของเราจริงๆอ่ะสมองเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรารู้สึกหรือเวลาเราคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราคิดดีมีกำลังใจที่ดีแล้วก็มองบวกมันมีผลแน่นอนมันมีผลที่ดีกับร่างกายแน่นอนจะมากจะน้อยว่ากันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับเมลอนก่อนเพราะว่าคนที่ดูแลก็หนักไม่แพ้กันเนาะคือเวลาเราเจอเรื่องลำบากอย่างน้อยที่สุดมันทำให้เราได้เห็นค่าของปัจจุบันน่ะแล้วเชื่อว่า2คนผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยกันน่ะมันพิสูจน์อะไรมากมายเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งถูกส่งมาเพื่อเทสคน2คนนี้ด้วยอย่างเงี้ย อย่างที่คุณหมอเขาบอกฮะเปอร์เซ็นต์มันมีอยู่ต่อให้มันน้อยสักแค่ไหนแต่เมื่อมันยังมีอยู่นั่นแปลว่ามันยังมีโอกาสเนาะขอให้ 60% มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันคือสถานการณ์ของโลกนี้มันคงไม่ใช่ 60% ไปตลอดมันอาจจะเป็น65มันอาจจะเป็น70มันอาจจะมีวันที่ลดลงมาบ้างแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรายังสู้เรายังคิดว่าเราจะชนะมันได้มันต้องมีวันที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นสิขอให้มันมีวันนั้นครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆขอบคุณที่เลือกรายการของเรานะในการสร้างกำลังใจให้กับทุกคนละกันแล้วก็ทีมงานฝากบอกมาว่าพรุ่งนี้เนี่ยคุณเมลอนจะต้องพาแฟนไปพบคุณหมอถูกไหมครับจะมีการทำคีโมแล้วก็
2: ปลูกถ่าย
1: ไขกระดูก
3: เป็นพรุ่งนี้จะเป็นเจาะไขกระดูกสันหลังค่ะพี่เพื่อตรวจเชื้อมะเร็งอีกทีนึงค่ะ
1: ครับเมลอนอยากจะบอกมีสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่เป็นเจ้าของไขกระดูกด้วยใช่ไหมฮะ
2: คนที่บริจาคไขกระดูกใช
3: ่
2: ไหมคะ
3: ใช่พอดีจริงๆค่ะเป็นแฟนรายการแล้วบอกแฟนเขาว่าทางพุทโธติดต่อมาด้วยนะแฟนก็เลยบอกว่าเรื่องเรามันธรรมดามากเลยนะไม่ใช่แบบเลี้ยงเขียดเหมือนซูซี
0: ่โอ้โหที่ฟังแต่รุ่นแรกเลย
2: รุ่นเลี้ยงเขียดเลยเหรอคะ
1: ร
3: ุ่
1: นแรก
3: แต่เราแบบว่าได้รับการติดต่อมาด้วยก็อยากใช้พื้นที่นี้ค่ะขอบคุณผู้บริจาคไขกระดูกค่ะเพราะแฟนเป็นลูกคนเดียวค่ะจะไม่สามารถแบบว่าไขกระดูกเข้ากับใครได้ขอบคุณผู้บริจาคจริงๆค่ะที่เลือกที่จะบริจาคไขกระดูกให้กับใครสักคนนึงมันเป็นการต่อชีวิต ของอีกคนนึงมากๆเลยค่ะ
0: หอมถามเพื่อเป็นความรู้ได้ไหมการบริจาคไขกระดูกเขาบริจาคกันยังไงอะคะ
3: มันเป็นการเจาะช่วงหลอดเลือดดำตรงบริเวณใต้คอค่ะพี่หอม
0: เหมือนใครก็สามารถบริจาคได้อย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: ทุกคนสามารถบริจาคได้ค่ะแต่ว่าเราอะค่ะข้อมูลจะไปอยู่ในสภากาชาดแล้วถ้าวันนึงอะค่ะมีผู้เขาอยากมีผู้รับบริจาคแล้วเราอะค่ะไปแมทกับเขาเราก็จะได้รับการติดต่อว่าโอเคยังอยากบริจาคให้คนคนนี้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้ไปลงทะเบียนไว้ก่อน
2: ดูในเขาเรียกว่ามีอายุ18ถึง60
0: เนี่ยถึง50
2: หรือสูงสุด60ปีในบางโครงการ
0: สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อหลายแรง
2: สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะในการบริจาคไขกระดูกนะคะ
0: คือเราไปลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าไขกระดูกไม่น่าจะเก็บได้อะไรอย่างนี้เหมือนเลือดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อพอมีคนจะใช้เขาก็จะโทรมาถาม
2: มันต้องแมทช์มันต้องแมทช์
0: แล้วมันจะรู้ได้ไงแมทช์
2: เขาก็ตรวจไง
0: ตรวจก่อน
2: มันก็มีวิธีตรวจแหละมันก็เป็น
0: โอ้อันนี้ก็
3: เป็นร้อยรายการเลยค่ะรายละเอียดเยอะมากค่ะ
1: มันต้องแมทช์จริง
0: แต่เห็นไหมมันมีความโชคดีอยู่นะในที่สุดอ่ะก็แมทช์เจอนะ
2: ก็มีคนที่แมทช์ใช่ไหมล
0: ่
2: ะ
0: นี่คือความโชคดีนะไปต่อเลยค่ะเมลอน
2: แฟนคุณเมลอนถ้าฟังอยู่นะคะ
1: เป็นกำลังใจให้
3: ปัดอะไรถึงแฟนไว้นิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้เลยได้เลยได้เลยค่ะ
3: ค่ะก็ขอให้แฟนเมลอนเข้ามาอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็เข้ามาฟังพี่ๆดีเจด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าชาวพุทโธเลียนกับทุกๆคนนะคะคอยเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ไม่ได้มีแค่เราสองคนหรือว่าคนรอบตัวค่ะที่แค่ให้กำลังใจ
0: ใช่แล้วบอกคุณแฟนด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเขียดนะที่เป็นเพื่อนกับเราได้เราเป็นเพื่อนกับทุกคนเลยเออเงาๆก็มาฟังรายการเราเลย
1: คร
3: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบใจให้
2: ท
1: ั
2: ้งไม่รอดทั้งแฟนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพุทธเลียนทำหน้าที่เลยเดี๋ยวเขาจะมาอ่าน SMS แล้ว
1: นี่คุณ
0: แชทมา SMS ว่ะโคตรเชยเลยอ่ะ
1: มีแชทของเราเนี่ยเป็นคนที่ให้บริจาคด้วย
0: หรอเราเชื่อเขาได้หรอนมสด
1: ลงประวัติไว้เนี่ยเขาบอกเขาลงประวัติไว้เราต้องเชื่อแหละเราไว้ใจกัน
0: แต่เขาเป็นนมสดไง
1: นมสดก็ทำดีได้
2: ใช่จะทำดีได้ไม่เป็นไร
1: ดีแล้วดีแล้วไปลงทะเบียนกันไว้ถ้าสุขภาพแข็งแรงน่ะ
2: มันเราให้นี่ก็บริจาคร่างนะบริจาคทุกอย่าง
0: นี่ก็บริจาคร่าง
1: นี่เลือดเป็นพาหะ
2: อ
1: ้
2: าวเหรอ
0: พาหะคืออะไรอ่ะ
1: พาหะไวรัสบี
2: อ้าวเหรอ
1: บริจาคไม่ได
0: ้มันคือความหมายคืออะไร
1: ไวรัสตับอักเสบบี
0: เธอเป็นไวรัสตับอักเสบบี
2: เป็นพาหะเหมือนว่า
1: ไม่แสดงอาการแต่มีเชื้อมี
2: ที่มันอยากจะนำส่งไปที่คนอื่นได
1: ้มีการอักเสบ
0: คือรับเรารับง่ายไหม
1: รับง่ายหมายถึงอะไร
0: ก็สมมติ
1: ไม่เลือดใช้ไม่ได้เลยจ้ะ
0: อ๋อเลือดใช้ไม่ได้เลย
1: ไปบริจาคใช้ไม่ได้เลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไร
1: สภากาชาดตีกลับมาเลยว่าเลือดคุณมีปัญหาไม่รับรับไม่ได้
2: ไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายวิธีหลากหลายนะคะอ้าวเบรกก่อน
1: ครับ
2: มาค่ะที่สุด
1: ไปจ้ะ
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Donate Cheeseball Cheese อบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
10: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
11: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
12: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
13: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
14: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
15: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
16: สวัสดีทุกคนนะครับแพทริเอนดานะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
4: พุทธทอล์กพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
17: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
18: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: ามาสายที่2คุณมาเล่า
2: เมล่าเมล่า
1: อ๋อเมล่า
2: จากเมลอนเป็นเมล่า
0: แล้วทำไมไม่สับปะรดเลย
2: ต้องถาม
0: กล้วย
2: สวัสดีค่ะเมล่า
19: สวัสดีค่ะ
2: เมล่ามาจากภาษาอิตาลีนะคะแปลว่า Apple ค่ะ
1: โอ้อย่าเรียกคุณ Apple แล้วกันเนาะเรียกเมล่าสิเออครับนี่จากอิตาลีเลยเหรอ
2: ไม่ใช่ป่ะ
1: ว้า
2: วอ๋อจากอิตาลีเลย
1: ชาว
2: ว้าวชาว
0: เขา
1: แค่นี
0: ้แต่งตั้งเอง
2: ทำไมเมล่าไม่ตอบล่ะเมล่าได้ดูผลไม้ AI กับสำนักยุงไหมคะไม่น่าได้ดู
19: ดูค่ะ
2: ว้าว
1: ดูด้วย
2: อยู่ด้อมไหนคะอยู่ด้อมไหน
19: จำชื่อไม่ได้ค่ะเพราะแค่ดูผ่านๆเฉย
1: น่าจะฝั่งผลไม้จะมีชื่อ
0: ฝั่งผลไม้สำนักยุงเคยดูไหม
1: ไม่น่า
19: ดู
1: ดูด้วยเหรอ
0: ดูผ่านๆเหมือนกัน
1: ติดโซเชียลเหมือนกันนะเนี่ย
2: ขอเป็นกลางแล้วกันทั้งนั้น
0: เออคุณเมล่าอายุเท่าไหร่จ๊ะ
19: 28ปีค่ะ
0: จ้าวันนี้เมล่ามีอะไรจ๊ะ
19: คือตัวหนูอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สามีลงทุนเปิดธุรกิจเป็นธุรกิจหยอดเหรียญประเภทหนึ่งแล้วกันค่ะ
2: หยอดเหรียญโอเคค่ะ
19: ใช่ค่ะแล้วก็ธุรกิจคือมันจะต้องคอยเก็บเงินสดแล้วก็หนูจะให้ที่บ้านนะคะคอยดูแลให้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งเก็บเงินดูแลเครื่องดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็จ่ายให้เงินเดือนนะคะหนูให้ค่าแรงค่าเสียเวลาไม่ได้ให้แบบให้ดูให้ฟรีๆแล้วเผอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหนูเช็คกล้องวงจรปิดแล้วหนูเห็นแม่ขอโทษนะคะ
2: ค่ะ
1: ค
19: ่ะแม่เขาเปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็หยิบเงินสดในตู้อะค่ะ
0: แม่
2: เขาถือแม่นี่คือ
0: แม่สามี
2: หรือแม่สามี
19: แม่หนูเองเลยค่ะ
2: โอเค
0: อ๋อหยิบไปเยอะไหม
19: หนูไม่รู้จำนวนนะคะเพราะว่าเขาหยิบแล้วเขาก็เอาใส่กระเป๋าของจริงตัวเอง
2: เขารู้ไหมคะว่ามีกล้องวงจรปิด
19: เขารู้ค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: แล้วเราได้ถ่ายถามไหม
19: ไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูรู้นะคะอะไรเงี้ยหนูบอกแค่น้องชายไม่ใช่น้องชายที่รู้แล้วก็หนูไม่สามารถพูดกับสามีได้เพราะว่าสามีเป็นคนลงทุนร้านนี้ให้อ่ะค่ะหนูไม่อยากให้เขามองแม่ไม่ดี
0: สามีลงทุนร้านนี้ให้แสดงว่าร้านนี้มันเป็นของเรา
19: ใช่ค่ะเป็นของหนูเป็นชื่อหนู
0: อ๋อสามีได้มีส่วนกับธุรกิจนี้ไหมหมายความว่าเขามาดูแลหรือว่าเขารับผลประโยชน์อะไรไหมหรือแค่ลงทุนเฉย
19: ๆแค่ลงทุนให้เฉยๆเลยค่ะนอกนั้นเขาให้หนูหมดเลย
2: นอกจากคุณแม่แล้วมีใครดูร้านอีกไหมคะที่บ้านหนู
19: มีแม่กับพ่อค่ะคือพ่อก็จะคอยดูแลพ่อดูแลให้ทุกอย่างเลยพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะ
2: โอเคเกิดขึ้นนานยังคะที่คุณแม่เอาเงินไป
19: เมื่อประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
2: พฤหัสที่แล้ว1อาทิตย
19: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นมีการทำอีกไหมคะ
19: หลังจากนั้นยังไม่เห็นนะคะยังหนูก็คอยเช็คกล้องตลอดตั้งแต่วันนั้นปกติหนูจะแบบนานๆดูทีแต่ตอนนี้เริ่มดูทีแล้วค่ะมันกังวลนะคะ
2: โอเคแล้ว1ครั้งที่เห็นตอนนี
19: ้ใช่
0: ค่ะเรามีสาขาเดียวไหมหรือว่าอะไร
19: มีสาขาเดียวค่ะมีร้านเดียว
2: โอเค
19: เพิ่งเปิดครั้งแรกด้วยค่ะคือทำธุรกิจครั้งแรก
2: เปิดนานเท่าไหร่คะ
19: หนูร้านนี้หนูเซ้งต่อมาได้ประมาณ2เดือนเข้าเดือนที่3ค่ะ
2: โอเคนี่คือครั้งแรกที่คุณแม่ทำแบบนี้นะ
19: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
1: แล้ววันนี้เมล่าจะปรึกษาอะไรเอ่ย
19: หนูอยากได้วิธีแก้ไขเพราะว่าหนูไม่อยากให้เขาทำอีกแล้วก็หนูไม่อยากพูดเพราะว่าหนูไม่อยากมีปัญหากับแม
0: ่ไม่สนิทกับแม่หรอ
19: ไม่ นิทค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูจบม.6 หนูไปเรียนมหาลัยก็ไปอยู่หอเลยก็แบบไม่ได้อยู่บ้านเลยอะค่ะ
2: แต่ว่าคุณแม่ก็เลี้ยงดูปกติใช่ไหมคะหมายถึงว่าส่งเสียเราอะไรอย่างนี้ปกติ
19: ก็ค่ะตอนที่ยังอยู่บ้านนะคะตอนช่วงม.ปลายเขาก็ส่งเสียปกติแต่ว่าตอนอยู่มหาลัยหนูทำงานพาร์ทไทม์ค่ะเขาก็ไม่ได้ส่งแบบค่ากินอะไรอย่างเงี้ยเขาจ่ายให้แค่ค่าเทอมค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่เรียน
2: แต่ว่าความสัมพันธ์แม่ลูกก็ปกติใช่ไหมคะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกัน
19: คือที่ผ่านมามันก็มีแบบมีปากเสียงอะไรคือแม่สำหรับความคิดของหนูแม่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เซฟโซนอะค่ะ
0: ถ้าคิดจินตนาการว่าถ้าเราพูดกับแม่
2: จะเกิดอะไรขึ้น
0: จะเกิดอะไรขึ้น
19: หนูคิดว่าคำขอโทษก็จะไม่ออกจากปากเขา
0: แล้วเขาจะยอมรับไหม
19: หนูคิดว่าเขาจะยอมรับแต่ว่าเขาก็จะหาเขาแก้ตัวว่าทำไมเขาถึงเอาเขามีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหนูรู้นะคะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็
2: พอเล่าได้ไหมคะเขามีปัญหาอะไร
19: คือตั้งแต่หนูจำความได้คือเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินมาตลอดจนหนูไปอยู่มหาลัยหนูก็ออกไปทำงานพาร์ทไทม์เองหนูก็ไม่ได้ขอเงินใครเลยแล้วก็พอหนูแต่งงานมาอยู่อิตาลีใช่ไหมคะ
2: ค
19: ่
2: ะ
19: หนูก็ช่วยเขาแต่หนูไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะอาจจะช่วยค่าเช่าบ้านช่วยค่าเน็ตค่าไวไฟแล้วก็ถ้าเขาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะสั่งให้ตลอด
1: แล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรอ่ะครับ
19: เขาหนูเคยถามเขาว่าปัญหาต่างๆของเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีหนี้มีสินแบบเป็นหนี้แบบหนี้ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมา
0: ทีนี้ระบบมันคือพอเขาหยอดตังค์ไป
2: อยากรู้ว่าระบบการเอาเงินตรงเนี้ยค่ะ
0: ต้องใช้กุญแจไข เพื่อเอาเงินออกมา
19: ใช่ค่ะ
2: คนถือกุญแจก็คือคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เราเอามาถือเองได้ไหม
0: เขาไม่อยู่ไงเขาอยู่อิตาลี
19: หรืออยู่อิตาลี
0: แล้วทีนี้อ้าวร้านอยู่ไทยเวลาเขาขายเงินออกมาหนูให้เขาเก็บเงินไว้หรอ
19: หนูจะให้เขาโอนยอดให้หนูทุกวันอาทิตย์ค
0: ่
19: ะ
0: อ๋อโอนยอดแต่เงินก็อยู่ที่เขาย
2: อดมานับยังไงคะเราตรวจสอบยอดได้ไหมคะ
19: ยอดเงินสดพูดตรงๆหนูตรวจสอบไม่ได้เลยค่ะว่าเขาอาจจะหยิบไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าหนูก็จะได้รับแค่ยอดโอนที่เขาโอนมาให้ในบัญชีหนูทุกสัปดาห์ค
2: ่
19: ะ
2: แล้วตัวเลขมันพอประมาณการได้ไหมคะหรือมันไม่เท่ากันเลยหรือมันลดลงเหมือนมันมีความแบบเขาเรียกว่าความสม่ำเสมอขนาดไหนตัวเลข
0: ยอด
2: ห
0: าย
2: ไปแค่ไหนให้หนูเนี่ย
0: ยอดจากพฤหัสอะจากเทียบกับยอดอื่นๆหายไปเยอะไหม
19: น่าจะประมาณหลักพันสองพันประมาณเนี้ยค
2: ่
19: ะ
2: โอเค
0: แต่ทีนี้คือคำถามของหนูคือ
19: หนูอยากหาวิธีแก้ไขเรื่องเพื่อไม่ให้เขาทำแบบนี้อีกอะค่ะ
2: แก้เลยใช่ไหมโอเค
19: ใช่ค
2: ่ะไม่ให้ทำเลยใช่ไหมโอเค
1: ถามใครก่อนครับ
19: ถามพี่เผือกพี่เต้แล้วก็พี่ต้นหอมค่ะ
1: หนึ่งก็ยังเขียนคำว่าคุยไว้นะคือพอเงื่อนไขบอกไม่คุยอ่ะไม่อยากคุยกับแม่เพราะไม่อยากมีปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นการไปปิดวิธีแก้ที่มันควรจะทำมากที่สุดนะอันนี้ยังคิดว่าควรจะคุยนะใครก็ได้พ่อหรือแม่ก็ต้องมีคนรู้เรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาของร้านอ่ะถ้าจะมันควรคุยอ่ะอันนี้ข้อแรกนะถ้าคุยได้คุยเถอะจะคุยกับแม่จะคุยกับอะไรคุยเถอะแล้วก็เราต้องสงบก่อนแล้วเราถึงจะแก้ปัญหาได้อย่าเพิ่งเอาเรื่องนั้นมาโปะเรื่องนี้อย่าเพิ่งเอาเรื่องโอสามีเราจะไม่พอใจที่เขาอุตส่าห์เปิดร้านให้แล้วไม่ไอ้ตรงนั้นคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันนะถ้าจะแยกดีๆมันคือพฤติกรรมของแม่เราเท่านั้นไอ้กิจการหรือร้านมันไม่ได้ เกี่ยวอะไรแล้วเขาจะทำให้เราช่วยเราตั้งร้านนี้ลงทุนให้แต่มันเกิดปัญหาในครอบครัวเรามันนี่พี่มองว่าคนละส่วนนะค่อยๆแก้ทีละเปลาะนะอันนี้เป็นพฤติกรรมของแม่เรามันก็ต้องแก้ให้ตรงจุดมันต้องแก้ตรงแม่เราอ่ะอันนี้คือคิดแบบง่ายที่สุดปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นนะฮะถ้าข้อแรกมันทำไม่ได้จริงๆมันโหมันแตะไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เลยทั้งพ่อและแม่ก็มาข้อ2สำหรับของผมคือเปลี่ยนวิธีเก็บเงินสารพัดเลยครับที่มันจะทำให้เงินมาถึงเราโดยที่ไม่ใช่เป็นเงินสดอะ cashless เปลี่ยนระบบของร้านซะฮะถ้าไม่เปลี่ยนวิธีเก็บเงินก็ต้องเปลี่ยนคนที่คุมเงินมีเท่านี้วิธีแก
3: ้โอเคค่ะ
1: ครับต้องเลือกแหละว่าเราจะคุยหรือเราจะเปลี่ยนวิธีของการเก็บเงินเข้าร้าน ซึ่งถ้าไม่อยากแตกจริงไอ้การเปลี่ยนวิธีเก็บเงินนะถ้าไปดูดีๆมันสร้างระบบที่ปลอดภัยได
3: ้โอเคค่ะ
1: เออคิดแบบนี้ครับใครต่อดีครับ
2: พี่เติ้ล
1: พี่เติ้ลอ่ะ
2: พี่เติ้ลอ่ะเห็นด้วยกับพี่เผือกเรื่องที่ว่าต้องเปลี่ยนระบบเก็บเงินเพราะว่าตอนนี้ถามมาแล้วเมล่าบอกว่าก็แล้วแต่เขาจะโอนให้เท่าไหร่อันนี้พี่ว่ามันไม่ได้นะในระยะยาวอ่ะ
1: แค่บัญชีเนี้ยมันควรจะ
2: ใช่มันควรจะมีระบบที่รู้ว่ากี่คนที่เข้ามาใช้บริการคนนึงได้เงินเท่าไหร่วันนึงได้เท่าไหร่มันต้องเป็นระบบกว่านี้ไม่งั้นพี่ว่าระยะยาวก็พังนะคือเพราะว่าเมล่าไม่สามารถไว้ใจคุณแม่ได้แล้วอยู่ๆเมล่าจะให้เขาโอนเงินมาให้เราเป็นรายสัปดาห์โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงพี่ว่ายิ่ง
1: แล้ว
2: ยิ่งแล้วใหญ
1: ่เสริมนะต่อให้จ้างคนมาคุมอ่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: ไว้ใจเขาได
2: ้ใครกันกัน
1: เลยว่าเมื่อระบบมันหลวมขนาดนี
2: ้อาจจะยิ่งกว่าแม่ก็ได้พี่ว่าหนึ่งต้องระบบก่อนกับสองคือสำหรับพี่นะลองดูสถานการณ์ก่อนไหมถ้าพี่หวังว่าเขาจะไม่ทำอีกแต่ก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่มันก็อาจจะเป็นได้ว่าเขาจะทำอีกแต่ว่าถ้าเขาจะทำอีกอะถ้าเมล่ากลัวนะพี่สำหรับพี่คิดอย่างนี้ให้ลองคุยกับพ่อดูแล้วก็ถ้าเมล่าเหมือนแบบกลัวการประทาว่าตัวเองไม่อยากพูดว่าตัวเองเป็นคนเห็นสิ่งนี้ตัวเองไม่ชอบอยากให้แม่เปลี่ยนอะก็ลองอ้างสามีไหมว่าสามีเป็นคนเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเขาเห็นพฤติกรรมนี้แล้วเขาจะเอาเรื่องนี่เมล่าขอไว้สมมุตินะถ้ามันเกิดอีกนะก็จะต้องไม่ให้แม่ทำอ่ะซึ่งมันโอเคไหมพี่จะถามเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าแม่ไม่ได้ทำงานนี้เขาจะมีเงินจากรายได้ทางอื่นอีกไหมคะ
3: แม่ไม่มีค่ะมีแค่พ่อมีงานประจำทำค่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้จ้างงานแม่ใช่ป่ะแค่ให้ช่วยทำ
3: ใช่ค่ะแค่ให้ช่วยเข้าไปดูเฉยๆค่ะ
2: ไม่งั้นก็อาจจะให้เงินเขาอ่ะเงินเหมือนว่าเงินเดือนน่ะพี่ก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่มีงานประจำอ่ะหรือว่านี่ก็คือสาเหตุที่เขาแอบเอาตังเราล่ะ
0: เพราะเขาไม่มีงาน
2: เพราะเขาไม่มีงานไงแล้วเขาก็กูมาทำอย่างนี้กูก็
0: ต้องได้ค่าดูแลหน่อย
2: อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าด้วยแต่ว่าสมมตินะถ้าเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็สมมติถ้าให้เงินเดือนเขาได้ลองให้เงินเดือนดูแล้วถ้ายังทำอีกพี่ว่าก็มันก็หลักฐานก็เห็นแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ตัวเองประทาก็บอกว่าสามีเป็นคนเห็นแล้วก็คือสามีเขาจะเอาเรื่องอ่ะคือถ้าไม่นั่นก็แม่ก็ต้องไม่ทำแบบนี้อ่ะหรือไม่ก็ต้องออกอ่ะแต่พี่ว่ายังไงก็ต้องคุยไม่สื่อสารพี่ว่าแม่ก็ไม่เปลี่ยนค่ะประมาณนี้พี่หอม
0: พี่หอมคือทั้งหมดเลยเขียนไว้3ข้อคือเหมือนกับทุกคนเลย1คุย2เปลี่ยนระบบ3ให้เงินเดือนเป็นกิจจลักษณะเลยก็มันมีวิธีแก้อยู่แค่นี้ค่ะต้องเลือกว่าสะดวกวิธีไหนเลยถ้าไม่อยากคุยก็ต้องเปลี่ยนระบบถ้าเกิดว่าเอ้ยระบบมันยากเย็นมันไม่ได้จริงก็ต้องเป็นแบบให้เงินเดือนแม่เลยคุยเลยว่าแม่จะได้เงินเดือนเท่านี้นะแต่ว่าพ่อจะเป็นคนที่จัดการจ่ายเงินเดือนเพราะแม่ได้รับผลประโยชน์เนาะอันนี้ก็จะให้พ่อเป็นคนดูแลเป็นคนเก็บเงินแล้วก็บอกพ่อว่าแล้วพ่อก็แบ่งให้แม่เท่านี้ขอเป็นพ่อดูแลแล้วกัน
2: คนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได
0: ้น่าจะเป็นคุณพ่อที่สุด
3: ใช่ค่ะ
0: มี3ช้อยเนี่ยค่ะคุย2เปลี่ยนระบบ3ให้เงินเดือนจ้างงานเป็นกิจลักษณะลองดูว่าเราสะดวกข้อไหน
2: ลองคิดดู
0: หรือข้อ1กับข้อ3ไปด้วยกันได้นะเช่นแบบโอเคแม่เราเจอเรื่องนี้ งั้นอย่างนี้ไหมเราจะทำระบบอย่างนี้แล้วกันเราจะเป็นให้เงินเดือนแม่แม่จะมีเงินเดือนเท่านี้แต่ว่าคนที่ดูแลจะเป็นพ่อนะมันก็จะ1กับ3มันไปด้วยกันได้หรือไม่ก็จริงๆทั้ง3ข้อนี้ได้หมดเลย
2: ต้องทำอ่ะมัน
0: เปลี่ยนระบบก็ได้เป็นระบบแบบพร้อมเพย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือยังไงก็พร้อมเพย์ด้วยหน้าที่การงานที่เรารู้เนาะไอ้ตู้หยอดเหรียญอันเนี้ยจริงๆส่วนใหญ่เขาก็ใช้พร้อมเพย์กันแล้ว
2: สแกนใช่ไหม
0: ใช่ใช้สแกนแล้ว
2: มันสะดวกกว่าเนาะเวลาคนมาเดี๋ยวนี้
0: ใช้ได้แต่ไม่รู้นะว่าระบบอันนี้มันจะทำได้ไหมแต่พี่ว่าน่าจะได้แล้วมันก็ปลอดภัยด้วยในการที่แบบเงินสดมันก็ไม่ควรอยู่ข้างนอกเธอมันก็เสี่ยงโดนปล้นนะในยุคภาวะนี้
2: มันวุ่นวายด้วยคราวนี้เข้ามาแบบของเราไปเลย
19: ใช่ค
0: ่
19: ะ
0: นะสามข้อนี้ลองดูค่ะคุณเมล่า
2: ดูนะคะ
19: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สายต่อไปนะคะคุณแตงโมค่ะ
2: แตงโมแตงโมนะคะ
0: เรียก3ครั้งโดยไม่ใส่ทำนอง
2: สายหมายเลข2แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเลขขีดอยู่อะค่ะ
1: ผลไม้หมดเลยนะ
0: ใช่วันนี้ผลไม้ตีม
2: ครับตีมถ้าตีมท็อปิกเป็นอะไรเขาจะให้คนตั้งชื่อแบบนั้นแล้ว
1: อ๋อไม่ได้มานานไม่รู
0: ้เฮ้ยมันมีตีมนี้นานมากแล้วนะแปลว่ามันขาดนานมากเลยอะ
1: สมัยยังเป็นดีเจประจำอยู่ไม่มีอันนี้นะ
2: ตอนนี้ก็ไม่ดีเจประจำค่ะ
1: อ๋อใช่
2: เผื่อค่ะ
0: อย่ามาหยิ่งยะโสค่ะหนังถ่ายจบแล้วค่ะ
1: ซีรีส
0: ์มีซีรีส์พี่เกดอะพี่เกดเขาบอกเขาชอบรายการนี้มากนะวันนั้นนะเขาพูดอะ
1: ดีนะดีนะดีนะดีเกดดีเลยเป็นเกรซเนี่ยสบายใจ
0: ใช่ไม่รู้แจ็คกี้แจ็คกะลีนเขาชอบรายการนี้หรือเปล่า
1: เอาแจ็คกี้มาเลยอะ
2: เดี๋ยวถามไม่เดี๋ยวถามไม่มาแตงโมนะคะหมายเลข2สวัสดีค่ะคุณแตงโม
20: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณแตงโมดูผลไม้ AI กับสำนักยุ่งไหมคะ
20: ไม่ได้ดูอยู่ค่ะ
1: ไม่ได้ดูเลยสักอันเลยใช่ไหมจ๊ะ
20: คะเคยดูอยู่ค
2: ่
20: ะ
2: อ๋อแล้ว
0: เคยดูอยู่
2: อยู่ด้อมไหนคะผลไม้หรือสำนักยุ่ง
20: กลางๆค่ะ
1: กลาง
0: โอเคแตงโมอายุเท่าไหร่จ๊ะ
1: จ
20: ้าๆๆอายุ24ค่ะ
2: แตงโมต้องเล่าเรื่องให้ผู้พี่ฟังก่อนเพราะว่าเวลามีน้อยเอาเรื่องย่อๆมาว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
1: 8นาทีได
2: ้ผมไม่ได้มา
20: พอดีเรื่องมีอยู่ว่าคือหนูคบกับแฟนประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะแฟนอายุน้อยกว่าประมาณ3ปีแล้วเขาช่วงแรกๆเขาเป็นคนพูดก็พูดเพาะนะคะพูดจาปกติพูดแทนเธอเขาแบบนี้ค่ะแล้วพอประมาณคบกันมาได้สักพักเขาก็เริ่มพูดขึ้นกูขึ้นมึงใส่แบบนี้ค่ะ
0: กี่เดือนนะถึงเป็นกูมึง
2: สาม
0: เดือน
20: ประมาณ8-9เดือน
2: 8-9เดือน
0: อ๋อ8-9เดือน
2: พูด
0: ยังไง
2: แบบโอ้โหหรือว่าอยู่ๆก็พูดหรือพูดเล่น
0: มึงไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะยังไง
20: ค่ะประมาณนี้ค่ะแต่เริ่มที่จะพูดขึ้นกูขึ้นมึงคือทะเลาะกันพอหลังจากทะเลาะกันเขาก็พูดแทนกูแทนมึงมาตลอดเลยค่ะ
0: พูดทั่วไปก็คือกูมึงถูกไหม
20: ใช่ค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรไปกินข้าวหรือว่าอะไรคือแทนกูมึงหมดเลยแต่ช่วงนั้นหนูก็รู้สึกปกตินะคะเพราะว่ารู้สึกเฉยๆแล้วพอช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีคำสร้อยขึ้นมาแบบหยาบคายกว่าเดิมอะค่ะเวลาพูดอะไรเขาก็จะมีแบบเป็นชื่อสัตว์ออกมาเป็นคำสร้อยต่อใครมาตลอดค่ะ
0: แต่เป็นอารมณ์ปกติไม่ใช่อารมณ์โกรธ
20: ใช่ค่ะอารมณ์ปกติก็พูดแบบนี้แล้วพอยิ่งโกรธยิ่งคูณเพิ่มไปอีกเลยอะค่ะเขาจะหาคำมาพูด
0: แล้วแตงโมเคยพูดกับเขาไหม
20: ไม่ค่ะคือน้อยมากที่หนูจะพูดไปจนแบบหนูทนไม่ไหวแล้วอะค่ะหนูเลยพูดใส่เขาไปน้อยครั้งมากเลยถ้าเขาโมโหมาหนูก็จะเย็นใส่เขาตลอดก็จะพูดเธอพูดเขากับเขาตลอดพูดเองแบบนี้ใจเย็นอะไรแบบนี้ตลอดหนูก็เคยขอเขาแบบช่วยพูดพอๆกับเขาหน่อยได้ไหมคือเขาแบบไม่ค่อยโอเคที่จะพูดแบบนี้แล้วก็มีช่วงประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคือหนูทะเลาะกับเขาแล้วพอดีเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วพอดีแม่ไม่ได้ยินที่เขาด่าหนูแล้วแม่ก็แบบไม่โอเคพอหนูวางสายกับเขาแม่ก็เลยมาบอกหนูว่า แล้วทำไมเขาพูดกับหนูแบบนี้แม่ไม่โอเคเลยนะทำไมพูดแรงจังพ่อยังไม่เคยพูดกับแม่แบบนี้เลยไปบอกให้เขาพูดดีๆกว่านี้หน่อยนะเขาเป็นน้องหนูอีกนะอะไรแบบนี้ค่ะ
2: เขาด่ายังไงอะคะ
20: ตอนทะเลาะช่วงที่แม่ได้ยินใช่ไหม
0: ที่แม่ได้ยินเนี่ย
2: เขาด่ายังไงคะ
20: ก็ด่าแบบคือจำไม่ได้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรอะค่ะแต่ว่าเขาแบบพูดแบบ
0: คำย่อหน่อย
20: มันจะเป็นคนด่าแล้วเขาก็แบบใช่ค่ะ
0: อหออส
20: ออี
0: อีหออ ิน
20: เออค่ะ
2: อีคออย่างนี้ใช่ไหม
20: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าเราไม่ชอบให้เขาพูดจาไม่พอเขาว่ายังไง
20: เขาก็บอกว่ามึงก็รู้ว่ากูปรับเรื่องนี้ไม่ได
2: ้
20: มึงก็ยังจะแบบอันนี้อันนี้ค่ะหนูก็เคยบอกเขาเขาบอก
2: ม
20: ึงก็รู้ว่ากูปรับไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วมึงก็รู้ว่าเขาปรับไม่ได้อ่ะ
1: แล้วเอาไง
0: แล้วเราจะเอายังไงแตงโมเอาไงเขาปรับไม่ได้เมื่อเขาปรับไม่ได้แปลว่าเราปรับได้ไหมอ่ะ
20: หนูปรับเหรอคะ
0: เออก็เขาพูดแล้ว
1: ปรับไม่ได้
2: ว่าเขาไม่ปรับเขาปรับไม่ได้
0: คือชีวิตคู่ไม่ใช่ปรับ50-50นะมันจะมีบางเรื่องที่อาจจะ 100% ไปเลยอ่ะ
2: ก็ต้องปรับ
0: ที่เราต้องปรับหรือ80-20อ่ะอย่าง
2: น
0: ี้
2: แต่นี้ดูทรงเขาไม่ปรับ
0: เขาบอกตอนเนี้ยเขา 100% แล้วเขาปรับไม่ได
1: ้
0: ทีนี้เมื่อปรับไม่ได้แปลว่าแตงโมต้องรับให้ได้ถ้าจะคบอยู่กับคนคนนี
20: ้ค่ะ
0: เออแล้วแตงโมเอายังไงได้ไหม
20: บางครั้งหนูก็คิดว่าอยากลืมแต่พอตื่นมาอีกครั้งก็ไม่อยาก
2: ถ้าไม่อยากก็จะต้องเจอ
0: ทน
2: ก็จะต้องเจอเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะก็ต้องเจอคำเนี้ยไปเรื่อยๆคอเนี่ย
0: เอออีคอตื่นได้แล้วกูหิวข้าว
2: เพราะเขาไม่เปลี่ยนหนูว่าเออหนูจะทนได้ไปเรื่อยๆ
0: เรื่องอื่นเขาดีไหม
20: ดีค่ะ
0: เข้ากันได้ทุกเรื่อง
20: ค่ะ
2: แล้วเวลาด่าหนูเจ็บไหมหนูนอกจากว่ามันจะเป็นคำหยาบแล้วนะหนูรู้สึกว่าเออมันเจ็บปวดไหมมันไม่ชอบ
20: มันไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่มันรู้สึกแบบว่าน้อยใจทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบคุยเล่นเหมือนเพื่อนเกินไปอะค่ะเวลาเขาพูดกับเพื่อนเขาก็จะแบบนี้แล้วมาพูดกับเราอีกก็แบบ
0: แล้วเราน้อยใจทุกวันเราน้อยใจบ่อยไหม
20: ก็ช่วงเนี้ยบ่อยเลยค่ะ
0: ทุกวันไหม
20: เกือบทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะพูดแบบนี้ใส่เราทุกวัน
0: น้อยใจเกือบทุกวันเนาะอ่ะ
1: ติดไปแล้วแหละติดพูดแบบนี
2: ้ก็เขาบอกอ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอนะ
2: ก็นี่กูอ่ะก็กูก็เป็นแบบนี้
0: ที่เราถ้าเราคบคนนี้เราจะน้อยใจเกือบทุกวันนะ
20: ค่ะ
0: อดทน
2: เพราะว่า
0: เพราะว่าเราเลิกไม่ได้
2: เพราะว่าพวกพี่ไปเปลี่ยนฝั่งนั้นไม่ได้
0: ใช่
2: แตงโมนี่แหละหนูจะอยู่กับเขาได้ไหม
1: ทำไงดี
20: ค่ะ
0: เออ
2: แต่ว่าน
0: ี่เหลืออีกกี่นาที
2: ดังได้อยู่มั้ง
1: สองนาที
0: จริงๆก็คือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยอดทนกับเลิกมีแค่2อย่างผ
1: ู้
0: ชาย
1: ไม่ปรับตัวให้มาให้คำปรึกษาชั่วโมงหน้า
2: ทำไงอ่ะ
0: ไม่มีต้องมีคำปรึกษาเลยอ่ะ
2: พี่อาจจะแค่บอกว่าฟังคำที่แม่พูดไปนะแตงโมว่าพ่อไม่พูดกับแม่แบบนี้เลยแล้วมันเป็นใครอ่ะสำหรับพี่นะ
1: นี่ไม่ชอบไม่รู้สิไม่ชอบการที่เรียกกันว่ามึงกูในความสัมพันธ์กูรักอ่ะ
2: มันไม่ให้เกียรติ
1: เรารู้สึกว่าขอเลยอ่ะเรื่องเนี้ยยังไงก็ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเรื่องเนี้ยแล้วก็ไม่เคยมีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกกับแฟนว่ามึงกูด้วยอ่ะไม่เคยเลยว่ะไม่ชอบ
0: ในฐานะที่พี่พูดหยาบมาทั้งชีวิตนะคะแต่พี่ไม่เคยขึ้นมึงขึ้นกูกับแฟนและแฟนพี่ทุกคนไม่เคยมีใครใช้คำว่ากูมึงเหมือนกัน
1: มันไม่ควรเป็นสรรพนามที่ไม่รู้นะบางบ้านเขาอาจจะใช้กันแต่ว่า
0: แล้วจิกหัวด่าว่าอีคออะไรแบบเนี้ย
2: คือถ้านี่ส่วนตัวกูมึงปกติอาจจะพอไหว
0: แต่ถ้าได้ตลกอะไรเงี้ยพอได้
2: แต่ถ้าด่าแล้วอย่างเงี้ยนี่ไปเลยค่ะ
1: โอ้นี่ตลกก็ไม่เอาอ่ะ
2: มึงไปไหนเลยค่ะ
1: กูนี่ไม่เอาเลยอ่ะ
2: มึงจะไปไหนก็ไป
1: มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยากใช้คำ
0: ท็อกซิกอ่ะ
1: ไม่อยากใช้คำนี
2: ้เออพี่ว่าแตงโมมี
1: แต่ว่าแตงโมก็ต้องเด็ดขาดในการจะไปไงเมื่อแตงโมตื่นมาแล้วยังทนได้ก็ทนอ่ะทำได้อย่างเดียวแหละ
2: แต่พี่ว่ามันปรับได้นะถ้าอีนั่นจะปรับอ่ะ
0: เขาไม่
2: ปร
0: ับ
2: ใช่ไงแต่ว่า
0: อีนั่นไม่ปรับ
1: ปรับก็แปดเก้าเดือนถึงอยากไอ้แปดเก้าเดือนแรกทำไมมึงสุภาพได
2: ้ใช่หมายถึงว่าจริงๆมันทำได้แต่มันไม่ทำไง
0: เออมันไม่ทำ
2: ต้องยอมรับจ้ะ
1: แล้วถ้าเขาบอกว่าก็นี่ตัวตนเขาอ่ะอ้าวแล้วรับได้ไหมล่ะ
0: ต อนนี้มันอยู่ที่แตงโมละนะคะมี2ทางเลือก1อดทนกับเลิกถ้ารู้สึกว่าไม่อยากเลิกอดทนน้อยใจไปทุกคืนอย่างน้อยมันก็พี่จะให้กำลังใจว่าอย่างน้อยมันเกือบทุกวันมันก็ไม่ใช่ทุกวันวะอ่ะถ้าคิดจะอยู่ต่อนะ
5: ต้องคิดว่าเขาปากร้ายเนี่ยเขาก็รักเราด
0: ีอ่ะมองมุมนี
5: ้
2: ปากร้ายใจดี
5: ปากร้ายใจดี
2: ก็ไม่ดีนะคนใจดีไม่มาด่าอย่างนั้นไง
5: ก็ใช่เรา
0: แต่เขาว่ามันมีสิ่งดีไงแต่ผมว่ามีสิ่งดีอ่ะก็อยู่กับสิ่งดีนั้นไป
2: มีคนดีแล้วพูดจามาพอเยอะแยะแตงโมอ่ะแค่นี้แหละ
0: เออยี่สิบสี่ไม่เป็นไรเก็บประสบการณ์ชั่วโมงบินคนที่เก็บชั่วโมงบินทนไม่ไหวก็เลิกแค่นั้นแหละไม่มีความจำเป็นต้องทนจำคำที่แม่บอกไว้พ่อไม่เคยพูดกับแม
2: ่เออให้แม่ต้องมาพูดแบบนี้ตั้งโม
5: งแล้ว
2: พ
5: ูดมาให้ไปคนอื่นเขาด่าทออ
0: ่ะคิดถึงหน้าแม่เราเออโอเคแตงโม
2: อ่ะโอเคขอบคุณค่ะแตงโม
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
0: ค่ะ
20: สว
0: ั
20: สดีค่ะ
0: เออ
2: แตงโมไม่รอดหรอกอ่ะแตงโมเสีย
0: แต่ถ้าแตงโมเขายังเลือกอยู่นะคะเราก็ต้องขอบคุณอาหารแมวค่ะนี่ว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะมันก็ชีวิตใครชีวิตมันอาจจะมีความสุข
2: จ
5: นกว่า
2: เขาจะทนไม่ได
0: ้เออโอเคค่ะ
21: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยดอเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
22: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
23: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 12.
3: เหตุผล Three Man Down featuring What If เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพภาคที่2รายงานพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดเมื่อช่วงค่ำทหารไทยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เมื่อเวลา 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองกำลังสุนทรนารีว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะสภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มและมีฝนตั้งเค้าจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดหลังเกิดเหตุไม่นานได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่จึงยิงเตือน2นัดหน่วยความมั่นคงประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกองทัพภาคที่2เร่งประสานช่วยเหลือในโยธที่ถูกทางการกัมพูชาจับกุมบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ขณะเข้าไปเก็บของป่าคุณธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
14: จากกรณีครอบครัวของนายโยธสายน้อยอายุ58ปีราษฎรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้เข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรกับเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีบุคคลสูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาและไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาโดยหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอสเม็ดได้แจ้งมายังฝ่ายไทยว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมายและถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาควบคุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัย อันนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องธมลรัตน์ขันธวินหูรายงานค่ะ
6: ทหารพรานาวิกโยธินสกัดจับแรงงานกัมพูชา7รายลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
1: กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาได้ส่งชุดลาดตระเวนซุ่มตรวจพื้นที่ชายแดนอย่างหนักล่าสุดเจ้าที่ได้ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา7คนแอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ภายในสวนลำไยใกล้แนวชายแดนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสตอนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตัวตนหรือหนังสือเดินทางใดๆโดยสารภาพว่าตั้งใจหลบหนีเข้ามาเพื่อหางานทำในพื้นที่ชั้นในของไทยเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนทันทีพลเรือตรีปาระรัตนชัยพันธ์โฆษกของทัพเรือย้ำว่าได้สั่งการให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตาตามช่องทางธรรมชาติเพื่อสกัดการทางการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดวิริยะเจริญตรารายงาน
12: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
2: สวัสดีครับอ๊อฟจุมพลครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยไม่โดนเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
6: าชั่วโมงที่2ของพุทธพุทโธจ
7: ้
6: ะ
7: ค่ะเรายังอยู่นะคะกับผลไม้ AI และสำนักยุงท็อปปิกของเรานะคะว่าคุณอยู่ด้อมไหนนะคะเราก็ร้านนวดพี่หอมนะคะเวลา
8: ใช่ค่ะสุขุมวิท18เวลาเวลา
7: V A
8: เขียนวาลาแต่ให้อ่านเวลา
6: no วาลา
7: วาลา
8: แต่ให้อ่านว่าเวลา
7: ก็งงเหมือนกัน
6: no วาลา
8: yes บัตรไทยให้อ่านว่าเวลาเขียนวาลาแต่ให้อ่านเวลาแล้วถ้าคนไทยคนไหนอ่านว่าว่าละกูจะตีปากอีเจ้าๆอ่านว่าร้านว่าละ
6: ก็จริง
8: แล้วมันกลายแล้วมันกลายเป็นอะไรรู้ป่ะนวดแฝงอ่ะเข้าใจป่ะว
7: ่
8: าละอีกเงี้ยเวลาย
6: ำชันแล้วก็ชื่อ
7: ยำว่านวดจริงๆนะคะนวดเพื่อสุขภาพนะคะ
8: แต่ใน
6: เวลาที่อยู่หลังสวน
7: ไม่ๆเดี๋ยวจะไปโดนกับก๊อฟเขาอีกไม่ได้
6: ไม่ได้ไม่ได้
7: โอเคเอาสายต่อไปมาในหมวดผลไม้ต่อนะคะไม่มีใครเลือกยุงชื่อยุงมั้งเลยยุงลาย
6: ยุงไม่น่าดูยุงไม่น่าดูบอกเลยมันไม่มีเรื่องยุงเหมือนดูภาพนิ่งอะที่เคลื่อนไหวได้นิดหน่อย
7: อันนี้เป็นคุณพีชนะคะคุณพีชสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีดีเจทุกคนเลยค่ะ
7: คุณพีชอยู่ผลไม้ AI หรือสำนักยุงค่ะ
9: ตอนนี้อยู่ผลไม้ AI ก่อนค่ะคือผียังไม่กล้าดูยุงอ่ะกลัวมันเป็นเอียวเวิร์มกลัวแบบดูแล้วมันวนอยู่ในหู
6: ยุงไม่มีอะไรเลยดูภาพนิ่งก็พอแต่มันเป็นภาพนิ่งที่ขยับได้นิดหน่อย
7: แต่มันใช้เสียงไง
6: ม
7: ัน
6: มีหึ่งๆเหรอโอ้เสียเวลาจ้ะ
8: เออแต่มันดูไม่สนุกเพราะมันมีเรื่องนอกใจมา
7: เราน่าจะถูกเส้นกับผลไม้มากกว่า
8: เอออ่าพีชอายุเท่าไหร่จ๊ะ
9: 32ค่ะพี่ของ
8: 32ค่ะวันนี้มีอะไรจ๊ะ
9: คือพีชได้คิดมาตลอดเลยว่าถ้าโทรมาพุทธอก็ต้องมีเรื่องแบบหนักๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องโทรด้วยเรื่องนี
7: ้ซึ่งหนักไหมซึ่งหนักไหม
10: กลั่นดีจัง
9: คืออ่ะพีชเล่าเลยว่าคือพีชได้คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเริ่มที่จะคิดแบบโอเคลงหลักปักฐานอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาก็มีโกงเขาว่าเขาจะซื้อบ้านนะ
7: ค่ะ
9: เราก็ไปดูบ้านด้วยกันแบบหลายโครงการมากค่ะจนเจอบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ชานเมืองที่น่ารักถูกใจเราหลังนึงเป็นบ้านใหม่บ้านเปล่า
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ก็รีโนเวททุกอย่างแล้วนี่คือรายละเอียดในบ้านอ่ะแฟนพีทจะเป็นคนให้พีทอ่ะดูทุกอย่างเลยคือตามใจเราหมดเฟอร์นิเจอร์เอ้ยบิวอินเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ซึ่งเราอยากทำไหมเราอยากทำหน้าที่นี้ไหมคะ
9: ก็อยากทำมีทะเลาะกันมากแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ก็อยู่มาประมาณสัก2-3 เดือนได้ปัญหาที่เราแบบหลงลืมมันไปมันดันเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็
6: ค
9: ือบ้านอื่นเขาจะมีเรื่องแบบผีเพื่อนบ้านอะไรของผีเป็นจิ้งจกค่ะพี่
8: อุ๊ยแล้วจิ้งจกมีทุกบ้านด้วย
7: ชุมเหรอชุกชุมเหรอ
6: เลี้ยงยาก
9: คือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกแบบมากมากชนิดที่แบบขั้นแพนิกอะตัวเดียวก็เป็นปัญหาได้ยินเสียงก็หลอนอะไรอย่างเงี้ย
7: โอ้โห
8: ลำบากแล้วเพราะบ้านเรามันมีแมลง
7: ใช่ช่วงนี้หน้าฝนด้วยอะ
8: ตุ๊กแกเขาเป็นไหม
6: โอ้ตุ๊กแกอะ
8: ไม่เป็นตุ๊กแกไม่เป็น
9: พีทอะกลัวตุ๊กแกนะ
6: ตุ๊กแกโหดกว่า
7: ใช
8: ่
7: จิ้งจกเนี้ยเฉยๆถ้าตุ๊กแกนี้ตายเหมือนกัน
8: ใช่ไหม
6: ใช่
9: คือแบบเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าเขากลัวขั้นไหนหนึ่งเลยนะสมมติว่าเราเข้าบ้านตอนกลางคืนเนี่ยเปิดปกติจะให้เขาเปิดไฟหน้าบ้านไว
6: ้
9: ถอยรถเข้าบ้านปุ๊บก่อนจะลงจากบ้านเนี่ยเขาจะช้าแหละเขาจะให้พีทลงก่อนแล้วเขาก็จะดูแล้วแบบมันมีเกาะอยู่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอลงได้ปุ๊บจะกระทืบเท้านำก่อนเลยค่ะกระทืบเท้านำแล้วประตูจะเป็นประตูกระจกแล้วจะมีมุ้งจีบอยู่ข้างในพี่จะบอกเขาตลอดว่
6: า
9: พี่อย่าปิดมุ้งจีบเพราะว่าเราซื้อของเข้าบ้านอ่ะมันเปิดลำบากเปิดแค่กระจกอย่างเดียวก็พอไม่ได้ต้องปิดก่อนจะเปิดประตูได้ต้องตีประตูก่อนเผื่อมีเกาะอยู่มันจะได้วิ่งหนี
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ค่ะใช่ซึ่งอันนี้อันนึงใช่ไหมคะมีอยู่วันนึงคือพีทอ่ะ ไม่ค่อยได้อยู่บ้านกับเขาแบบถ้าสมมติ

0: โล
1: ก็คือมันอยู่ชานเมืองมารับในเมืองเนาะ
0: ใช่30 โลแล้วแบบพี่ต้องการพักผ่อนพี่ไม่อยากไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าเอางี้ไหมเธอแบบเราเข้าใจเธอนะพยายามอยู่ข้างเขามาบอกรปภ.หน้าหมู่บ้านไหมให้เขามาจับให้
2: โอ้
0: ไม่ได้ต้องพี่เท่านั้นอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าถ้าอายอ่ะเดี๋ยวแบบพี่คุยให้ก็ได้อะไรเงี้ยเอาโทรศัพท์พยายามไม่ได้ต้องพี่เท่านั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวขับรถไปเลยอะไรเงี้ยจนทะเลาะจนมีปากมีเสียงพี่ก็ขึ้นพี่บอกไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่ขับรถไปเองปรากฏว่าพี่ก็คือแบบใส่อารมณ์แล้วก็ขับรถแบบเหยียบไวมากอันตรายมากแบบด้วยความที่เราโมโหเพื่อแบบไปแล้วพอไปถึงปุ๊บคือพี่ก็หยิบหมายแล้วเข้าห้องครัวแล้วแบบไม่ได้อยากฆ่าสัตว์ตาชีวิตเลยอ่ะ
1: อ๋อมันก็ยังอยู่เหรอ
0: มันอยู่ในห้องครัวแล้วเขารู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่านี่ไงขยับหลังตู้เย็นตัวดำๆตัวดำๆแล้วมันก็ออกมาพี่หอมพี่ป๋าพี่เติ้ลตัวมันเล็กกว่านิ้วก้อยอ่ะ
1: อ๋อมันลูกใช่ไหม
2: จิ๋ว
1: ตัวเล็กตัวลูก
3: ตัวใหญ่ยังว่าเป็นอย่างเนาะ
0: แล้วพี่ก็ต้องเอาไม้อ่ะตีมันจนตายแล้วก็แบบเอามันใส่ถุงแล้วก็เดินไปหน้าบ้านทิ้งถังขยะแล้วพี่ก็ขับรถกลับบ้านทีเลย
2: บาปเราอีก
0: ใช่
3: บาปไปไหนด้วย
2: มาก็มา30โลมาทำบาปแล้วก็กลับ
1: เป็นมือสังหาร
2: มือสังหาร
4: แล้วยังไงแฟนคือรู้สึกผิดเสียใจอะไรงี้ไหม
0: ไม่มี
2: เหรอไม่ขอบคุณมันยังไงอ่ะเขาแสดงออกยังไงพอจิ้งจกตายแล้ว
0: คือเขาก็แบบโทรหาเราแหละว่าแบบกลับไปทำไมไม่นอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปส่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าแบบเราโมโหปีนไปแล้วลงแบบอยู่ไม่ได้แล้ว
4: ขึ้นแล้วไงหลงยาจะนอนด้วยก็ไม่ได้แล้ว
0: ใช่อ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดใช่ไหมคะคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งก็คือนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศค่ะคือลืมเล่าไปว่าแฟนพีทอ่ะเขาจะอยู่บ้านเป็นหลักเลยคือเขา work from home
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: เขาจะอยู่บ้านเกือบทั้งวันมีแบบน้อยมากที่เขาจะออกไปพบลูกค้าหรือออกเข้าออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ยส่วนพีทอ่ะจะทำงานออฟฟิศเป็นหลักถ้าเกิดว่าแล้วที่แบบก็จะมีออกนอกสถานที่แบบไปต่างจังหวัดหลายๆวันอย่างตอนนี้ก็คืออยู่ต่างจังหวัดอ่าฮะเขาก็จะอยู่บ้านคนเดียวเป็นหลักพีทนั่งอยู่ออฟฟิศเขาก็พิมพ์มาหาพีทว่าเนี่ยมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องจะปรึกษาเดี๋ยวกลับบ้านค่อยคุยกันพีทก็แบบอุ๊ยไม่ได้เราเครียดเลยเราอยากรู้มีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องบ้านพีทรู้แหละพีทก็บอกว่าเรื่องจริงจบใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไล่มาเป็นข้อๆว่าแบบโอเคข้อหนึ่งก็คือบ้านอยู่ไกลเขารู้สึกว่าเขาแบบไปไหนก็ลำบากเขาเจอเพื่อนน้อยลงซึ่งอันเนี้ยพีทซึ่งอันเนี้ยพีทที่ใครแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่าตั้งแต่ทำบ้านมาเพื่อนมาหาเขาที่บ้านอะหลายชุดแหละ
2: อ
0: ่าฮะอันที่สองก็คืออะไรไม่รู้พี่จำไม่ได้ขอโทษทีแต่สุดท้ายก็คืออันที่สามก็คือจิ้งจกเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
2: จาก
0: ซึ่งค่ะพี่
2: แล้วเขาจะย้ายบ้านเหร
4: ออ
0: ่ะนี่แหละค่ะพี่ก็ถามเขาว่าแล้วเขาจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่
3: อ๋อแล้วโห
1: แล้วนั้นซื้อไปแล้ว
0: ใช่พี่แล้วมันเป็นบ้านที่แบบเหมือนเราทำปลูกปั้นมาด้วยกันน่ะไอ้การย้ายที่อยู่ของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอ่ะมาอยู่บ้านหลังนี้แทน
1: แต่มันบ้านเราปะเราจ่ายตังค์ทั้งคู่ปะคะ
0: อันนี้คือแฟนซื้อค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อไม่ใช่บ้านเรา
1: ไม่ใช่บ้านเรา
0: ใช่
2: ด้วยความ
0: แฟนไม่ควรออกเงิน
2: ด้วยความคิดที่ว่าไปคอนโดจะไม่เจอจิ้งจก
1: คอนโดมันจะรับประกันได้ไงว่าเขาจะไม่เจอจิ้งจก
0: คือก่อนหน้านี้เราอยู่คอนโดมาก่อนพี่เติ้ลคอนโดที่อยู่ชั้นมันสูงมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องยุงหรือจิ้งจกคือจิ้งจกแบบมันอยู่แบบนอกห้องเจอบ้างปะปายแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในห้อง
2: เพราะมันสูง
0: ใช
4: ่มันยาก
2: มันกว่ามันจะไต่ถึงชั้น26เนี่ยบางทีมันเหนื่อย
1: มันจะหมดแรงก่อน
2: มันจะลงมาก่อนนะเว้ย
0: เออแบบพี่ก็เพิ่งรู้คือเราอยู่คอนโดมาตลอดแล้วเราแบบเหมือนมองข้ามเรื่องนี้ไปอะค่ะแบบเราจะเจอแค่แบบตามทางเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขากีดแบบสะดุ้งเขาเป็นคนแบบเป็นผู้ชายแบบหุ่นสูงเป็นเสาไฟฟ้าแต่ว่าแบบพอเจอจิ้งจกคือเขากีดอ่ะ
4: หรือเขามีประวัติอะไรไหมในสมัยก่อนจิ้งจกตกใส่อะไรอย่างงี้มีปะหรือไง
0: เนี่ยแหละพี่หอมคือพี่แบบพยายามถามเขามากเลยนะว่าแบบ
2: เฮ้
0: ยเขามีใช่แต่เขาไม่เคยบอกเลย
2: แต่มีเหรอ
4: ม
2: ัน
4: ต้องมีทรอมาอะไรบางอย่าง
2: แต่มีเหร
0: อนั่นน่ะสิเขาไม่เคยบอกเลย
2: ไม่เหรอครับลูกจ๋าภรรยาผมก็กลัวแมวมากกลัวแบบโฟเบียเลยอย่ามาใกล้วิ่งหนีเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยมีเหตุแบบแมวกระโดดข่วนเลยไม่มีเลยนะ
4: อย่างพี่ป๋องกลัวปลาทูเพราะว่าเข่งปลาทูหล่นใส่ในตลาดตอนเด็กๆแล้วแม่ค้าด่า
2: เลยกลัวไปเลย
4: ทรามาเลย
2: คือมันมีทั้งแบบมีเหตุแล้วก็มี

0: ันเกิดขึ้นได้แบบไม่มีสาเหตุก็มีในอาการกลัวอะไรมากๆ
1: แต่เอาเป็นว่าอ่ะเขากลัวแหละ
2: ไม่แฮปปี้แหละ
1: แล้วยังไงจะย้ายบ้านแล้วแล้วคอนโดอยู่ในเมืองไหม
3: คอนโดก็อยู่ในเมืองอยู่ค่ะ
1: อ่ะมันก็สะดวกสบายดีไหมสำหรับพีท
3: ก็ดีพี่หอมแต่ว่าคอนโดอันนั้นอ่ะคือพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลย
2: เราไม่เคยหนูไม่เคยไปเลย
3: ไม่เคยไปค่ะคอนโดพี่สาวเขาคือพี่ไม่เคยไปเลย
2: แต่เหมือนฟังดูพีทก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดถูกไหมเราก็จะอยู่ห้องเราเองด้วยถูกไหมคะเวลาหนูต้องทำงาน
3: หมายถึงว่า
2: บ้านเองบ้านใหม่อ่ะหรือว่าแม้กระทั่งคอนโดที่ต้องย้ายไปหนูก็จะไม่ได้อยู่กับเขาแบบ7วันอยู่แล้วใช่ไหม
3: ก็ถ้าไม่มีไปไหนหรือว่าไม่ได้ทำธุระอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านใหม่เป็นหลักค่ะพี่ต้น
1: แล้วปัญหาค่ะขอโทษค่ะเชิญค่ะต่อ
3: คือในความคิดของพีทอะคือแบบบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่แบบเราเพิ่งทำใหม่ๆทุกอย่างที่เราชอบเราใส่ไปในนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดีหมดเลยนะพี่หอมแบบบ้านสวยบ้านน่าอยู่ทุกอย่างดีมันติดแค่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเลย
1: อ๋อก็เรากำลังเห่อเน
3: า
1: ะ
2: พี่อ่ะเสิร์ชที่จับจิ้งจกมันมีบางอันเคลมว่าเป็น10ปีเลยนะที่จะไม่มีอ่ะ
4: เคลมว่าไม่มีจิ้งจก
2: ใน10ปีเลย
1: เขากลัวงูเหลือมไหมล่ะลองเลี้ยงงูเหลือม
4: แมวไง
2: ไม่มีคนบอกว่าเลี้ยงแมว
4: แต่แมวมันจะคาบมาเลย
2: ใช่มันจะสยองกว่า
4: บางทีมันคาบปากเลย
1: นายจ๋ามาแล้วจ้า
4: เอามาโชว์ด้วย
3: คือแบบคือความจริงอ่ะพี่แต่เขาอ่ะเลี้ยงน้องหมาอยู่ตัวนึงคือเราอ่ะทำให้เรารู้สึกแบบรักสัตว์เหมือนเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าจะเอาน้องแมวมาอีกตัวคือเราไม่อยากเลี้ยงเขาเพราะว่าให้เขาจับจิ้งจกอ่ะพี่แบบเราก็อยากเลี้ยงเขาเป็นลูกเนาะแต่ว่าเราแบบไม่อินกับแมวนะคะขอโทษทีเราเป็นแบบว่าทาส
1: เป็นทาสหมา
4: แล้วหมาจับจิ้งจกไหมอ่ะไม่อ่ะดิ
1: ถ้าจิ้งจกหล่นพื้นจะจับ
3: นอน
1: อ่ะโอ้โห
3: ไม่รู
1: ้ไม่หือไม่อือเลย
4: เหมือนมันเป็นสายพันธุ์ที่มันไม่สู้กัน
2: แต่ลิสต์ที่เขาลิสต์มาไออันดับหนึ่งคือโลเคชันนะหรือนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้แฮปปี้จริง
4: ๆหรอเหตุผลของการมีจิ้งจกคือโลเคชันจริงหรอ
2: ไม่เหมือนว่าก็เขาบอกว่าโลเคชั่นมันไกลอ่ะเขาไม่อยากไปอยู่ที่นั่น
4: คิดว่าจิ้งจก
2: หรอ
1: เขารู้ไหมว่าโทรมานี่อ
3: ่
1: ะ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: เธอก็เลยไม่สามารถจะบอกโลเคชั่นได้
4: เพราะไม่เพราะว่าอายุเนี่ย
2: 32อายุเท่ากันปะคะ
3: เขามากกว่านิดนึงค่ะพี่เติ้ล
4: มันเป็นธรรมดาที่เราจะไปสร้างครอบครัวซื้อบ้านใหม่แล้วห่างไกลเพื่อนมันเป็นเรื่องปกติอ่ะ
2: หรอ
4: เพราะเดี๋ยวนี้บ้านมันไม่ใช่ว่าเราจะเลือกอยากได้ในเมืองมันจะได้ราคามันซื้อไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้วทาวน์โฮมก็40ล้านอ่ะ
4: มันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราโตขึ้นแล้วจะห่างไกลจากเพื่อนไปเรื่อยๆ
2: คือเผื่อคิดว่าเหตุผลจริงๆคือจิ้งจก
4: ปักใจว่าจิ้งจกเพราะเขาคิดว่าบ้านมันจิ้งจกเยอะเขาได้มาเห็นกับตาแล้วว่าอ๋อ
2: ว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะมันยังเคยไม่อยู
1: ่อยู่ๆจะย้ายบ้านไปเป็นคอนโดเนี่ยจิ้งจกแน่ๆ
2: หรอ
1: ก็อยู่บ้านที่มันมีสเปซมีน้องหมาที่เราเลี้ยงมันบ้านก็สวย
4: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมอุปกรณ์ต่างๆ
2: เนี่ยมีแต่คนเนี่ยนี่ก็ยังมีคน
4: มันมีทั้งสเปรย์
2: ม
4: ี
2: ท
4: ั้
2: งนะมี
4: ท
2: ั้
4: ง
2: กล่อง
4: ดักมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลาน
2: มันดูเหมือนแบบว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนถ้าจะต้องย้ายบ้านเพราะกลัวจิ้งจกหรือเปล่า
4: ต้อง
2: หรือเปล่าเพราะว่านี่ก็บ้านที่จะอยู่กันสองคน
4: คืออย่างนี้
3: พี่เผือกคือพี่จะบอกว่าไอเทมที่กำจัดจิ้งจกอะนะมีทุกอย่างคือหนึ่งเลยนะคะบ้านทั้งหลังเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าต่างประตูได้ทุกบานนะคะคือเขาอาจจะแบบไปซื้อไอที่กันช่องอะมาซีลปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยสเปรย์เนี่ยก็มีค่ะสเปรย์นี่แบบฉีดทีจิ้งจกไม่ตายทีจะตายก่อน
4: นี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านมันจะมากินเหยื่อแล้วมันก็ไปเดสมอเร
1: โอ้โหแล้วก็โชว์เป็นอยู่กำแพงเลย
4: มันไปแอบมั้งมันไปแอบเดทแหละเอาเลยลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
1: คำถามวันนี้คือ
3: นี่แหละพี่จะทำกับแบบทำยังไงกับปัญหานี้ดีคือหนึ่งแหละคือเราไม่อยากย้ายไปอยู่คอนโดพี่สาวคนแน่แบบเรารักบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีทางไหนแก้ได้บ้างแบบมีควรจะพาเขาไปหาจิตแพทย์ไหมแบบนี่แบบรักษาได้ไหมคะหรือว่ามีทางออกอันไหนที่จะช่วยเรื่องนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พีทได้บอกเขาไหมว่าเราไม่อยากย้ายออกเราหลักบ้านหลังนี
3: ้ยังไม่ได้พูดขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่าพูดก็จะดูเหมือนเราแบบเห็นแก่ตัวไหมนะแบบ
4: เอา
3: แต่ความรู้สึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่บ้านเขาแล้วเราชอบนะเขาจะได้แฮปปี
4: ้เขาซื้อไง
3: แต่พี่ก็บอกเขานะว่าแบบแต่นี่คือบ้านที่เราแบบทำได้กันมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สวนเรากลับมาว่าก็ลองคิดดูว่าเขาอะแบบลงเงินไปเท่าไหร่ทุ่มเทกับบ้านหลังนี้เท่าไหร่เขายังคิดอยากจะย้ายเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: คนมันกลัว
2: นี่กี่เดือนนะสามเดือนเท่าที่กี่เดือนนะคะ
3: ประมาณสามเดือน
2: สามเดือน
1: สามเดือนที่อยู่บ้าน
2: สามเดือนที่อยู่บ้านนี่เพิ่งสามเดือนที่อยู่บ้าน
1: แต่เขาคบกันมานาน
2: ใช่จนถึงว่าให้คำปรึกษาได้ไหม
4: ฟังใครก่อนดี
3: ค่ะขอพี่เติ้ลพี่เบิร์ดพี่หอมค่ะ
4: พี่เติ้ล
2: ถ้าพี่เป็นพีชใช่ไหมพี่จะขอเวลาเขาว่าสมมติขอสามเดือนนี้ถ้ายังเห็นจิ้งจกอีกย้าย
1: มึงเห็นหยุดแน่นอนอย่างมึงเห็นแน่นอน
2: มันเราพี่ก็จะทำทุกวิถีทางทุกเครื่องอ่ะเอากูจะซื้อมาทุกอย่างอ่ะที่มีขายอ่ะว่ารับประกันว่าให้จิ้งจกไม่อยู่อ่ะไม่รู้อ่ะเขาจะทำอ่ะเขาถ้าเหตุผลมันคือจิ้งจกอ่ะขอก่อนอ่ะแบบอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้เลยอ่ะแล้วพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อแต่พี่ก็ต้องตั้งใจที่จะทำเพื่อให้มันไม่มีให้ได้อ่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะว่าเอาเขาไปหาหมอเหรอเขาจะยอมหรอไปหาหมออ่ะ
3: ยอมนะแบบคือความจริงอ่ะพี่ว่าเขาก็คงไม่ได้อยากกลัวหรอกแต่เขาก็คงไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับความกลัวเขายังไงอ่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้ได้ว่าทอมมาเขาคืออะไรอ่ะ
2: ไม่งั้นก็ถ้าเขายอมพี่ว่าก็ไปหาได้เอาเผื่อถ้าหมอมันเพราะว่าพี่ว่าวิธีพี่อ่ะมันก็ยากมากสำหรับพี่นั่นแหละพี่แต่ว่าพี่แค่พยายามไม่อยากให้จะต้องย้ายไงนึกออกไหมงั้นถ้าลองไปหาหมอได้ก็ลองไปหาหมอเผื่อเขาจะมีกลวิธีอะไรที่ทำให้แบบค่อยๆปรับความคุ้นเคยกับอีจิ้งจกแล้วจนสุดท้ายแบบสามารถเอาชนะความกลัวไปได้อะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเขานะเพราะว่าถ้าเขาเจอจิ้งจกแล้วถ้าเขาต้องขับรถหนีออกไปเลยอ่ะมันก็เหมือนพี่อาจจะพูดได้ว่ามันไม่ใช่แค่จิ้งจกที่บ้านอ่ะเผื่อคุณไปเจอจิ้งจกตามที่ต่างๆแล้วไม่มี
1: ชั้
2: นตรงนั้นด้วยอ่ะคุณจะทำยังไงกับชีวิตอย่างเงี้ยก็อาจจะได้นะว่าแบบถ้าเขาโฟเบียขนาดว่าโอ้โหเจอแล้วมันต้องแบบขับรถออกมาเลยอะไรเงี้ยก็แต่พี่ว่าลองคุยกับเขาแบบให้เคลียร์ไปเลยจริงๆว่าอยากย้ายเพราะจิ้งจกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอื่นๆใช่ไหมเหมือนมันจะได้โฟกัสปัญหาถูกว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเพื่อไม่ใช่มาพูดว่าอ๋อจริงๆเราเลือกผิดที่เรามาอยู่นี่ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันไกลมากเราแบบไม่มีชีวิตส่วนตัวอยู่กับเพื่อนหรือแบบมันวุ่นแบบมันลำบากลำบนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบแก้ถูกจุดอะพี่ว่าคุยก่อนว่าเป็นปัญหาเรื่องจิ้งจกใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องจิ้งจกถ้าเขายอมไปหาหมอได้ก็ลองไปคุยให้หมอเขาจัดการแต่ถ้าไม่ได้เป็นพี่ก็ใช้แบบมาสุดท้ายกูจะทำทุกวิถีทางไม่ให้กูเห็นจิ้งจกนี่พยายามนึกว่าจิ้งจกที่บ้านก็น้อยมากนะที่เจอซึ่งบ้านพี่เปิดนะไม่ปิดด้วยนานๆมันจะโผล่มาทีนะอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวเปล่าฉีดปลวก
3: คือพี่เติ้ลจริงๆพี่เราไม่ได้แบบชอบจิ้งจกหรือว่าคือความจริงเราเห็นได้แต่เราไม่จับก็ได้
2: ใช่ใช่พี่ก็
3: เลือกที่จะไม่จับแต่ว่าพอแบบพอเขากลัวเราต้องเป็นยอดหญิงมนุษย์หญิงแล้วอ่ะพี
2: ่แต่ไม่แต่นี้เราก็ต้องทำนะพี่ก็ทำได้เหมือนแฟนพี่ไม่ชอบแมงสาบพี่มีแบบตะปบปุ้งทิ้ง
3: เมื่อเช้าอ่ะแบบพี่ต้องออกจากบ้านเช้ามากแล้วแบบรถมารออะไรเงี้ยแบบพี่ก็เข้าไปในครัวเพื่อที่จะไปหาแบบของกินแบบกินระหว่างทางอะไรเงี้ยหันขึ้นไปเจอจิ้งจกเราคิดแบบเราเห็นนะแบบเราปล่อยไม่ได้เขาต้องอยู่บ้านนี้ไม่ได้เราไปหลายวันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับก่อนออกอะไรเงี้ยแบบมันก็เริ่มจะมาเป็นปัญหาเราด้วย
2: เมื่อกี้มีคนบอกด้วยว่าบ้านอาจจะมีกับข้าวอ่ะจิ้งจกมันอยู
3: ่ไม่มีเลยพี่คือเคลียร์ทุกวันด้วยความที่เขากลัวเขาทำตัวเขาเองอ่ะเขาทำทุกวิถีทางเลย
1: มันแรง
3: เ
1: คลีย ร์
3: เสร็จ
1: จิ้งจกมันกินแมลงปะ
2: มันก็กินสิแบบ
1: มันมีแมลงล่ะ
2: แต่ตอนนี้หน้าฝนนะเธอแมลงมาอยู่แล้วอันนี้พี่เติ้ลนะคะใครต่อคะ
3: พี่เผือกค่ะ
4: ก็จริงๆเติ้ลบอกสิ่งที่ทำได้ไปหมดแล้วล่ะนี่พยายามนั่งคิดโอเคลองจ้างบริษัทดูฮะบริษัทมันจะมีไล่มดหนูเนี่ยคิดว่าจิ้งจกรวมอยู่ในนั้นด้วยปลวกพวกสัตว์ก่อความรำคาญทั้งหลายเคยลองเสิร์ชหาข้อมูลอยู่ยังฮะ
3: คือเคยเสิร์ชค่ะพี่เผือกแต่ว่าคือพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงอย่างแบบไอเทมต่างๆที่อยู่ในแบบตอเอ้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ก็ลองดูแบบอันที่เป็นอะไรแต่ว่า เราก็ไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะจริงหรือหลอกอะไรอย่างเงี้ยอันที่แบบพอจะรับรองได้เราก็สั่งมาทุกอย่าง
4: เน้นเรื่องเหยื่อจะส่วนใหญ่จะได้ผล แต่ว่าที่ไม่ได้ผลคือคลื่นเสียง
2: ที่เสียบแล้วก็
4: ที่เสียบแล้วมีเสียงอะไรพวกนั้น
2: น
4: ่ะพวกนั้น
1: ตอม
4: มีผลน้อยมากอ่ะกับคิดว่านะส่วนตัวเท่าที่เคยลองมาแล้วก็ได้คุยกับคนที่ใช้เครื่องพวกนี้พวกเหยื่อจะได้ผลหน่อยแล้วก็จ้างบริษัทนี่พยายามคิดว่ามันมีวิธีอะไรอีกนอกจากอุปกรณ์มากมายที่เขาใช้กันเนี่ยในแชทที่เสนอมาเนี่ยแผ่นแปะฝาผนังเอ่ย
2: บานรอ
4: มันจะออกทรงเหยื่อแหละให้จิ้งโจกมากินแล้วก็ไปตุยคิดว่าน่าจะพอแก้ปัญหาให้มันทุเลาลงจนสามารถอยู่ได้คืออย่างนึงคนเราเพิ่งย้ายเข้าไปแล้วมันมาเจอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทรมาร์จิตใจเขามากเขากลัวมากจริงๆอ่ะ มันอาจจะทำให้ช่วงแรกของการย้ายมาอยู่ในช่วง3เดือนนี้มันเกิดความไขว้เขวว่าบ้านนี้เราใช่เปล่าวะมันจะมีอย่างเงี้ยสมมุติเวลาเราติดตั้งของอะไรใหม่อ่ะแล้วมองไปถูกสีเปล่าวะมันจะมีความไม่มั่นใจว่าเราทำถูกหรือเปล่าอยู
2: ่ไ
4: ง
2: จะไม่ถึงการย้ายไง
4: แต่ใช่แต่ว่าแต่นี่มันบวกกับความกลัวมากๆไง
1: ใช่คือเราไม่ได้กลัวจิ้งจกเราก็รู้สึกว่ามันเรื่องเล็กแต่ต้องนึกถึงว่าอะไรที่เรากลัวที่สุดแล้วมันอยู่ในบ้าน
4: เออแล้วสมมติอยู่หนองงูเห่าเงี้ยแล้วงูเห่าเลื้อยเต็มหน้าบ้านไปหมดเงี้ยสิ่งที่เรากลัวมากๆสมมติลูกจ๋ากลัวแมวมากๆแล้วย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านที่มีแมวแบบเดินขวักไขว่เงี้ย
1: ต้องย้ายแน่นอน
4: มันก็มีความคิดว่าหรือเราซื้อผิดบ้านวะแต่ถ้าเวลาผ่านไปอาจจะมีหวังในการปรับตัวนะเขาอาจจะรู้สึกเริ่มชินกับความกลัวมากๆเนี่ยเพราะนั้นระหว่างนี้หาวิธีกำจัดทุกวิถีทางเท่าที่ทำได้เหมือนเติ้ลแล้วก็หวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดนึงก็ยังดีเพราะเดี๋ยวนี้ภรรยาพี่ที่เคยแบบว่าถ้าเห็นไกลๆก็วิ่งเลยร้านก๋วยเตี๋ยวกระเจิงหมดอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็มองในระยะใกล้ได้
2: ให้อยู่ในสายตาได้
4: ให้อยู่ในสายตาได้แต่ว่าอย่าเข้ามัน
1: ตุ๊กตาแมวได้ไหมตุ๊กตาแมว
4: ตุ๊กตาแมวได้มองในระยะสัก 3-4 เมตรได้แต่อย่ามุ่งหน้าเข้ามานะ
2: อย่าเข้ามาประชิดตัว
4: ถ้าย่างก้าวเข้ามาจะเริ่มกลัวละ
2: โอเค
4: มันจะมีการปรับตัวขึ้นได้บ้างแหละนี่มีบอกสเปรย์ไล่แต่ใช้เวลาหน่อยมีอีกอย่างนึงเห็นไหมลองดูทำได้ทำได้
3: ขอบคุณค่ะพี่เฟิร์นหนูหวังให้เขาแบบปรับตัวได้ค่ะ
4: อย่างน้อยกลัวน้อยลงไงพี่หอม
2: พี่หอม
1: คือกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นสิ่งอะไรที่เรากลัวมากๆแล้วมันอยู่ในบ้านนั้นน่ะเราได้ไหมแต่เรากลัวงูไงเพราะงูมันเป็นพิษหรือมันเป็นอันตรายอ่ะแต่จริงๆจกอ่ะมันไม่ได้เป็นอันตราย
4: ใช่ก็เลยแบบเรื่อย
1: ๆก็เหมือนเต้เลยค่ะให้เวลาแล้วแต่หอมจะเรียกคุยจริงจังก่อนว่าสาเหตุหลักจริงๆคืออะไรจิ้งจกก็พูดมาหรือว่าอะไรถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นจิ้งจกโอเคงั้นขอเวลาในการจัดการได้ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยโลเคชันมันไม่ได้จริงมันไกลมากเพราะว่าผมเหนื่อยมากในการทำงาน
2: อ่
1: ะอันนี้ต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันแล้วว่าเขาเหนื่อยจริงๆนะแล้วมันไกลจริงไหมมันเหนื่อยจริงไหมมันทำให้เสียเวลาจริงไหมอันนี้เราก็ต้องมาประมวลผลชั่งน้ำหนักแล้วแหละเราก็ไม่สามารถจะเอาความงอแงของเราว่าบ้านนี้เราแต่งมาเป็นที่ตั้งได
4: ้
1: คือมันต้องชั่งน้ำหนักแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องจิ้งจกเนี่ยมันยังพอแก้ได้เว้ยถ้าอีจิ้งจกมันไม่อยู่ในบ้านเนี่ยกูก็ได้อยู่นึกออกปะว่ามันมีสิ่งเดียวที่อยู่ได้คือจิ้งจกจะอยู่หรือกูอยู
4: ่
1: แ
4: พ้จิ้งจก
1: หรือก็ให้คำแนะนำว่าฆ่าจิ้งจกที่ตายใช่ไหมแล้วก็ซากมันแปะไว้ตรงนั้น
4: ให้เพื่อนมันเห็นเหรอ
1: เพื่อนมันเห็นเอามึงแน่ปะล่ะมึงเดินมาดิ
2: จิ้งจกไม่ได้มีสมองรับรู้ส่วนนี
4: ้ไม่หวดมากเลยว่ะ
2: ไม่มีเฉพาะมันไม่รับรู
4: ้เดินมาแล้วมันเศร้าอย่างตกใจอยู่ไม่ได้แล้วพวก
1: เดนเจอร์โซนเลยอ
4: ่
1: ะ
4: ไม่เพื่อนหนีเ
1: หอะใช่นี่มีเขตปอดจิ้งจกอ่ะ
2: อ่านหนังสือก็ไม่ได้ฉัน
1: ไม่รู้ด้วยตามองไม่รู้หรอว่ามันตายเพื่อนมึงตายอยู่อย่างเงี้ยมองได้ไหมมองได้ไหม
2: ไม่ว่าได
4: ้ก็ลองดูได
3: ้พี่หอมแบบ
4: พี่
3: ขอแบบถามพี่หอมพิเศษอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าแบบถ้าพี่หอมเป็นคีดอย่างเงี้ยแบบควรพี่ควรจะวางตัวอยู่โพซิชันไหนควรจะแบบหาคำพูดอะไรมาบอกเขาดีหรือควรจะทำยังไงดีแล้วควรจะเป็นหลักให้เขายังไงดีพี่หอม
4: เราก็เป็นคนจับอะถูก
1: พี่ก็ฆ่าแมงสาบเพื่อผู้ชายอยู่แล้วจ้ะถ้ามันเป็นจิ้งจกอย่างเงี้ย พี่ก็ตีตายเลยเพื่อผู้ชายอยู่แล้วจ้ะ
4: อืมเราก็ต้องแกร
1: ่
4: ง
1: แผนกแผนกจับแล้วก็แต่ก็ต้องพูดกับเขาว่าเราไม่ได้อยู่เขาตลอดนะแล้วจิ้งจกอ่ะมีอยู่ทั่วทุกมุมแต่ถ้าเป็นในบ้านอ่ะเจอแล้วก็บอกเรามาเดี๋ยวเราจะจัดการให
3: ้โอเคค่ะ
1: จิ้งจกตายแต่ว่าความสัมพันธ์แฟนเรายังอยู
3: ่หนูจะตายก่อน
1: หรือว่าไล่ลองจัดการด้วยวิธีอื่นๆก่อน
2: ใช่
1: ถ้าสัตว์ทุกชนิดนะถ้ามันไม่มีอาหารอยู่ที่นั่นอ่ะมันไม่เข้ามา
4: ใช่ส่วนใหญ่
1: อาหารของมันอาจจะเป็นแมลงสมมุติถ้าเกิดแมลงข้างนอกมันเยอะก็เราทำจุดๆหนึ่งที่เป็นรวมแมลงก็เป็นมุมของเขา
2: ปาร์ตี้ตรงนั้น
1: ปาร์ตี้ตรงนั้นว่าตรงนี้มีกินแล้วมึงไม่ต้องเข้ามา
4: หรือมันกินมดหรือมันกินมันแล้วหาดูว่ามันกินอะไร
2: มันต้องมีสาเหตุว่ามันเข้ามาทำไม
4: ไม่งั้นมันหิวตายมันก็อดตาย
2: มันก็จะแห้งชอบฉันชอบเมาชอบเปิดประตูแล้วมันแห้งกับตายแล้วอ่ะ
1: มึงหนีบมันค่ะประตู
4: ตัวประตูมึงหนีบมันค่ะ
2: จะเห็นแล้วแห้ง
1: ก็เคยนอนทับลูกจิ้งจกตายไปละ
4: ไม่เคย
1: ก็มึงทางเดินมันเยอะแยะ
4: มันนอนตรงนี้เหรอ
1: เชื่อมันเดินขึ้นเตียงเอง
4: โอ้โหนอนทับตายเลย
1: อ่ะก
4: ็ตามนี้
1: ตามนี้แหละ
4: อืม
1: เออแต่คุยกับเขาก่อนว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะโอเคจ้า
2: สู้ๆนะพี่ขอบ
3: คุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ซื้อธนูไหม
2: ยากไปธนู
1: จะโดนเข้าเป้า
2: เออมันจะเข้าอย่าง
1: นี้แล้วพอยิงธนูปุ๊บอีจิ้งจกตกใจทีนี้วิ่งเลยนะ
4: อ๋อพลาดเลยจับยากอีก
1: ฟอร์มูล่าวัน
4: แต่นี่จับยากเหมือนกันเพราะจิ้งจกนี้ก็ต้องบางทีก็ต้องจับ
2: หร
1: อมันจับยาก
2: มันวิ่งเร็วมาก
4: คือต้องใช้
2: ต้องใช้หนังยางปะ
4: ไม่ต้องใช้อะไรที่มันเป็นลักษณะครอบได้เช่นกล่องทิชชู่แล้วก็
2: ห่อเกาะมัน
4: ทำให้มันเป็นเหมือนกล่องครอบนะแล้วพอครอบเสร็จนะเอาก
1: ระดาษ
4: กระดาษสอดใต
2: ้แล้วก
4: ็ไปยกไปนอกบ้านเนี่ยไม่ง่ายเลยเว้ยมันเร็วนะ
2: มันเร็วจบมันเร็ว
1: ใช่
2: เนี่ยมีเยอะลองดู
1: มีลูกสาวฉันพี่สาวปกป้องเหรอก็กลัวจิ้งจกมากแต่ก่อนก็เห็นแอ๊ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันเห็นจนชิน
4: แล้วเริ่มรู้
1: มันก็เริ่มรู้ว่าโอเคจิ้งจกอ่ะมันไม่ได้ move ไปไหนมันอยู่ตรงนู้นรู้แค่ว่ามันอยู่ตรงนู้นแล้วมันจะไม่ได้ move เร็วก็เริ่มรับได้ในระยะใกล
4: ้
2: นี่สยองสุดคือตุ๊กแกแล้วเคยมันร้องครั้งนึงหลังบ้านนี่
1: แต่ว่าคุณแฟนน่าจะมีทรอมาอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากเล่า
4: ไม่รู้
1: เพราะถ้าไม่มีเขาตอบเลยว่าเราไม่มี
4: อ๋อแต่เขาไม่บอก
1: เขาบอกเขาเลือกไม่บอก
2: นั่นไงก็ต้องไปคุยกับหม
4: อต้องไปปลดล็อกหรอ
1: ปลดล็อกกับหมอถ้าเขามีทรอมานะ
2: ช่วยก็ต้องให้หมอช่วย
1: ถ้าเขามีปมนะมีปม
2: อ่ะเบรกนะน่าจะได้สักสองมาโอเคเบรกค่ะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยดอเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
11: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
8: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากนั้นล่ะคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: สวัสดีครับผมภูวินจาก Writer Music นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยไม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
8: ช่วงสุดท้ายของพุทธอพุทโธคร
9: ับ ค่ะเราน่าจะได้สักสองไหม
8: น่าจะ
9: นะโอเคมาที่คุณลำไยนะคะชื่อมูตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันนะคะ
8: โอ้คุณลำไยดีจัง
10: อยากกินเลย
9: สวัสดีคุณลำไยค่ะ
11: สว
9: ั
11: สดีค่ะ
9: คุณลำไยอยู่ด้อมไหนคะผลไม้ยายกับสำนักยุง
11: สำนักยุงค
9: ่
11: ะ
9: ว้าว
8: ทำไมเลือกดูสำนักยุงฮะ
11: ไม่ได้เลือกดูค่ะแต่เพื่อนส่งมาให้ทุกวัน
8: เอาหรอ
10: เพื่อนชอบเพื่อนชอบมาก
9: นั่นเราจบสะกดจิตไหมเราจบสะกดจิตไปด้วยใช่ไหม
11: ใช่ค
8: ่
11: ะ
8: โอเค
9: คุณลำไยอายุเท่าไหร่คะ
11: 32ค่ะ
8: คุณลำไย32
10: ลำไยวันนี้มีอะไรเสียงห่อเหี่ยว
8: เ
11: กินคือหนูว่าคบกับแฟนมา11ปีค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องแต่งงานเลยอะค่ะ
10: ผู้ชายอายุเท่าไหร
11: ่34ค่ะ
9: 34คบกันมาตั้งแต่21ตั้งแต่เรียนจบใช่ไหมโอเคค่ะ
10: แล้วเราเคยพูดกับเขาไหมเกิน
11: ไหมไม่ค่ะไม่เกินเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมารู้ว่าหรือเขายังไม่ลืมแฟนเก่าหรือเปล่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่แบบยังไม่อยากแต่งอย่างเงี้ยค่ะ
10: 11ปีแล้วนะ
8: โอ
10: ้แฟนเก่าไปไหนแล้วว่าตายแล้วเกิดใหม่ไปแล้ว
8: ทำไมถึงคิดแบบนั้นนะ
10: คุ
8: ณทำไมคิดเป็นเหตุผลน
11: ี้ก็คือที่เจอมาล่าสุดก็คือช่วงสงกรานต์เขายังไปเจอกันนะคะ
8: ซึ่งคบกันได้ไง
9: เออไปเจอกันได้ไง
11: คะก็คือเขาอยู่คือเราทำงานคนละจังหวัดกันนะคะแล้วช่วงสงกรานต์ก็คือเขาก็กลับบ้านเขาอย่างเงี้ย
9: อ๋อแฟนเป็นแบบ
10: แฟนเก่าอยู่แถวบ้านนู้น
9: ใช่ไหม
11: ใช่ใช่เขาอยู่บ้านเดียวกัน
9: แล้วนางยังไม่มีแฟนหรอคะหรือนางยังไม่แต่งงานอะไรทั้งสิ้น
11: เหมือนนางเพิ่งโสดนะคะมาเพิ่งโสดนะ
10: แต่ถ้าเป็นแฟนเก่าเขาก็ต้องคบก่อน21ก็แปลว่าคบกันตอน10กว่าๆเลยป่ะ
11: ใช่ค่ะเขาคบกันน่าจะตอน10กว่าๆ
10: แล้วเขาเคยเล่าเรื่องแฟนเก่าคนนี้ให้เราฟังไหมว่าเขารักเขาเลิฟอะไรยังไงหรอ
11: ไม่ค่ะไม่เคยเล่าเลยค่ะ
9: มาแล้วทำไมหนูถึงสงสัยล่ะเพราะมัน11ปีแล้วทำไมการที่เขากลับไปเล่นสงกรานต์กันครั้งนี้แล้วหนูจะคิดว่าเพราะเขายังคงรักคนนี้อยู่อ่ะ
11: ก็คือเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปเจอกันนะแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาถามหาตลอดเลยค่ะ
10: ถามหาแฟนเก่าตลอดเลย
11: ใช่ค่ะเขาถามความเป็นอยู่เขาติดตามเหมือนติดตามว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่มีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามแบบทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปถามพวกแบบพวกญาติพวกน้องๆของแฟนเก่าเขาอะนะคะไปถามญาติถามอะไรอย่างเงี้ยติดตามตลอดแล้วก็ล่าสุดก็คือเจอว่าใน TikTok เขาก็ยังไปส่องกันตลอดเหมือนกันค่ะ
8: แล้วแฟนเก่าก็ไม่มีแฟนอะไร
9: ตอนนี้ยังโสดแต่ก่อนหน้าก็ไม่มีหรอคะมีใคร
11: เขาเคยมีค่ะแต่เขาเพิ่งเลิกกันค่ะตอนนี้เขาโสด
9: แล้วความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับแฟนล่ะคะรักกันดีไหมคะเขาดูแลอะไรไหม
11: รักกันดีค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะแล้วเขาก็เสมอต้นเสมอปลายดีค่ะ
9: เพียงแต่ยังไม่แต่งงาน
11: ใช่ค่ะ
8: เราเคยเปิดเรื่องนี้ไหม
10: ไม่เคยไง
12: ลำไยไม่ลองเปิดดูสักทีนึงอยากแต่งไหมหรือยังไง
11: ไม่เคยถามเรื่องนี้เลยค่ะเราก็แล้วแต่เขาอย่างเงี้ยค่ะ
10: อ้าวถ้าแล้วแต่เขาแล้วโทรมาไหม
12: ใช่เธอน้อยใจไม่ได้
10: เรามันไม่ใช่แล้วแต่เขาเพราะเราอยากแต่งถูกไหม
11: ใช่ค่ะแล้วเราก็อยากแบบว่าเอ้ยมันน่าจะพัฒนาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันน่าจะมีอะไรแบบดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เราอยู่ด้วยกันไหม
11: ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ
10: ต่างคนต่างอยู
11: ่ใช่ทำในคนละจังหวัดกัน
10: แล้วถ้าแต่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นระหว่างคู่เรา
11: ก็ถ้าแต่งน่าจะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะ
10: 11ปีไม่ได้อยู่ด้วยกัน
9: เออ
10: แล้วทำไมถึง11ปีไม่อยู่ด้วยกัน
9: มันเป็นรักทางกายตลอดหรอคะหรือเดือนนึงเจอกันที
11: ใช่ค่ะด้วยงานด้วยค่ะด้วยงานด้วย
10: อ้าวแล้วทีนี้อยู่ด้วยกันแล้วเขาจะทำงานยังไง
9: แล้วมันจะทำได้จริงๆไหมคะจะทำงานกันยังไง
11: ก็เราก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่กับเขา
9: ก็คือเป็นแม่บ้าน
11: ใช่ค่ะ
10: แล้วทำไมเรามาย้ายเลยอ่ะเพราะอะไร
11: ก็เนี่ยค่ะเพราะเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขายังแบบเนี่ยเราก็ยังติดว่าเราจะเอายังไงดีอ่ะเราจะยังอยู่ต่อไหมอย่างเงี้ยค่ะ
10: เขาเคยชวนเราไหมว่าเธอย้ายมาอยู่นี่สิ
11: ก็ยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยชวน
9: ก็แปลกเหมือนกันเนาะ11ปีแต่ไม่ได้อยากให้แบบมาอยู่ด้วยกัน
10: ต้องคุยละ11ปีเสียเวลาละแล้วอีกอย่างนึงคือพอลำไยอ่ะไม่เคยเปิดไม่เคยถามอ่ะในส่วนเนี้ยพี่เลยมันต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยเข้าใจไหมจะตีตาว่าเขาผิดไม่ได้เพราะเขาอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็โอเค
9: ก็อยู่ได
10: ้ลำไยไม่เคยเปิดไม่เคยทักว่าอ่ะเธอเรามาคุยกันตอนนี้มัน11ปีแล้วนะแล้วนี่คิดว่าเรามันควรจะพัฒนาคือแต่งงานแล้วก็แพนเธอเป้าหมายเธอคืออะไรในชีวิตคู่นี้เธอต้องมีข้อมูลตรงนี้มาก่อนฉันถึงจะได้ตัดสินได้ว่าเขาถูกหรือเขาผิด
9: ทุกวันนี้เดือนนึงเจอกันกี่ครั้งเนี่ยลำไย
11: ก็ประมาณเดือนละครั้งได้ค่ะ
10: เบาจังเลยอะเดือนละครั้งอะ
9: เขาไม่ได้ถ้าจะเป็นแฟน
12: จังหว
9: ัดกันปะ
12: จริงๆก็มีความสัมพันธ์แบบนี้ที่โทรเข้ามาอยู่
11: เรื่อยๆเราก็คุยกันทุกวันคอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค
10: ่
11: ะ
10: ไม่พอ
11: ใช
9: ่แล้วเจอกันนี่คือมาเจอกันที่ไหนคะไปบ้านไปหาเขาหรือเขามาหาเรา
11: สลับกันค่ะเราไปหาเขาบ้างเขามาหาเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
10: แล้วเวลาไปหากันทีอยู่กันนานไหม
9: ค้างคืน
11: 2วันค่ะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ
10: เสาร์อาทิตย์โทษนะจังหวัดไกลกันไหม
9: จังหวัดไกลไหมอยากรู้จังหวัดไกลไหมคะ
11: ก็ภาคตะวันออกกับเหนือตอนล่าง
10: ก็ไม่ไกลมาก 4-5 ชั่วโมงไหม
9: เกินปะ
11: ค่ะประมาณนั้น
10: 4-5 ชั่วโมงเหนือตอนล่าง
9: ภาคตะวันออก
10: กับภาคตะวันออก
9: สมุทรพัทยากับเหนือตอนล่างพวก
10: พิษณุโลกก
12: ำแพงก็ใช้ได้นะ
9: ใช่ปะเหนือล่าง
12: 4-5 ชั่วโมงก็ถือว่าขับรถใช้ได้นะ
10: 5ชั่วโมง
12: เพราะว่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็เชียงใหม่แล้วนะกรุงเทพเชียงใหม่แล้วนะ
10: 9ชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่ไม่7
9: มาแล้วปกติคือ
12: 5ก็โอ้โห
9: ขับรถไปหากันหรือนั่งรถขนส่งคะ
11: ขับรถไปหา
9: เขาก็ขับรถได้น้อยเหมือนกันนะแล้วเสาร์ที่เขาทำอะไรอ่ะตอนคอลถ้าเขาไม่ได้เจอเราอ่ะ
11: ก็เขาก็ส่วนมากเขาไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์หรอกค่ะแต่ว่าเราหยุดถ้าเราหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปอย่างเงี้ยค่ะ
10: แล้วเราสามารถ
11: เขาก็ค ทำงาน
10: แล้วทั้งนี้เราย้ายไปอยู่กับเขาเราจะทำงานอะไร
11: ก็อาจจะต้องย้ายที่ทำงานค่ะย้ายที่ทำงานใหม่อย่างเงี้ย
9: ซึ่งได้ใช่ไหมเหมือนว่า
10: ง่ายเหรอ
9: เหมือนว่ามันเป็นไปได้จริงๆไหมถ้าหนูจะไปพูดกับเขาแล้ว
11: เป็นไปได้ค่ะ
10: ถ้าถามพี่ก็คือง่ายๆก่อนต้องคุยไปคุยกับเขาก่อนเป้าหมายเขาคืออะไรเพราะว่ามัน11ปีแล้วเป้าหมายเขากับเป้าหมายเราตรงกันไหมสมมุติว่าถ้าไม่ตรงล่ะลำไยฉันไม่ได้มีความคิดจะแต่งงานนะ ฉันมีความคิดจะอยู่อย่างเงี้ยเจอกันเดือนละครั้งเธอโอเคไหมลำไย
11: ก็เราก็ไม่โอเคค
10: ่
11: ะ
10: ไม่โอเคแปลว่าเลิกหาแฟนใหม่นะโอเคฉะนั้นเป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลำไยอันนี้งั้นลำไยต้องคุยเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี
9: ้มากกว่า10ปี
10: เจ็บแต่จบถ้าเป้าหมายไม่ตรงกันเพราะเราก็คืออายุ32เรายังไปได้อยู
11: ่
9: พี่ว่ามากกว่าการแต่งงานอ่ะหมายถึงว่าพี่ว่าลำไยจะพูดว่ามันควรจะต้องได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะในมุมว่า11ปีแล้วอ่ะเหมือนลำไยจะบอกว่าเราลำไยไม่ได้แฮปปี้กับเนี่ยที่เดือนนึงมาเจอกันครั้งนึงอีกต่อไปแล้วอ่
11: ะ
9: เราอยากอยู่กับเธอแล้วก็สมมติถ้า
10: ใช้ชีวิตคู
9: ่ใช่ฉันต้องมาอยู่กับเธอฉันก็จะหางานทำย้ายที่อะไรอย่างเงี้ย
10: ว่ามันตรงกันไหม
9: ว่าแต่ถ้าเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้อยากอยู่กับลำไยขนาดนั้นลำไยจะได้ไปหาคนอื่นเพราะลำไยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งรอเขาแบบนี้11ปีแล้ว
10: 11ปีมานี้ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยเหรอลำไย
11: ไม่ค่ะไม่เคยเลย
9: แบบมากอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยไม่เคยมากกว่า2วันเนี่ย
11: อ๋ออาทิตย์มีค่ะมีเป็นอาทิตย์ก็มีค่ะที่แบบวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ
11: ๋
9: อแต่ว่าแค่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้
11: ใช่
10: พี่เพือกไปเลย
12: นมสดในแชทถามว่าลำไยไปหาแล้วเขาเคยมาหาลำไยบ้างไหมอ่ะ
10: เคย
11: ก็เคยค่ะเคยสลับกันค่ะ
12: คือ11ปีมันควรจะ next step ได้แล้วแหละนานเกินไปก็ไม่ดีอ่ะหลายๆคู่คบนานเกินไปแล้วมันไม่มี next step ไม่มีปลายทางก็เลิกกันก็มีเยอะแยะแล้วก็ไปเจอคนใหม่ปีครึ่งแต่งเลยอย่างเงี้ยเยอะมาก
11: ค่ะ
12: แต่อยู่ที่ว่าน้ำเสียงลำไยก็มันยังไม่มีความเด็ดขาดที่จะถามที่จะคุยกับเขาอะสินี่บอกไปในวางไปเนี่ยกล้าถามกล้าคุยกับเขาก
10: ล้าถามไหมลำไยกล้าเรียกมาคุยเรื่องอนาคตไหม
11: ก็ถามได้ค่ะถามได
12: ้เอาอย่างนี้เท่าที่ฟังมามันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเขาขอหรือไม่ขอหรอกแต่ฟังดูรวมๆจากคนนอกอะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายนะต่อให้เขาบอกอันนี้เราแต่งสิโอ้มันต้องย้ายจังหวัดมันต้องย้ายที่ทำงานมันต้องเพราะฉะนั้นคุยกันเนิ่นๆก็ดีนะมันจะได้มีเวลาเตรียมตัวว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างชีวิตมันต้องเปลี่ยนเลยอะ
9: เห็นด้วยเพราะว่าประเด็นคือไม่เคยอยู่ด้วยกันแบบจริงๆเลยด้วยอ่ะ
12: แล้วคุณไปอยู่ด้วยกันจริงๆ24ชั่วโมง
9: จะอย
12: ู่กันได้หรือเปล่า
9: อันนี้ก็อีกเรื่องนึงด้วยนะลำไย
12: มันมีอีกหลายอย่างเลยที่มันยากนอกเหนือจากว่าเขาไม่ขอเพราะฉะนั้นรีบตกลงรีบคุยเถอะมันยังต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันต้องใช้พลังเยอะย้ายที่ย้ายถิ่นที่อยู่ไม่ง่ายนะหางานใหม่ใช้ชีวิตด้วยกันโอ้อีกไกลเลยอ่ะ
10: เคยไปอยู่บ้านเขาแบบหลายๆวันไหม
11: อยู่หลายๆวันก็ประมาณ 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะ
9: ไม่ไหววัน
10: อ
9: ันนั้นเหมือนไปเที่ยวพัทยากันเลย
10: ต้องอยู่สักแบบ
9: อันนั้นไม่ได้อยู่แบบใช้ชีวิต
10: 2อาทิตย์อาทิตย
9: ์เดือน
10: นึงอะไรเงี้ย
11: ไม่เคยค่ะไม่เคยอยู่นาน
10: สูงสุดคือแค่3วันถูกไหม
11: ใช่ค่ะ
10: ไม่พอตอนนี้ไม่พอเลยอ่ะ
12: เหมือนไม่ได้อยู่ปีอยู่กันแค่3วัน
9: ไม่ได้อยู่กันแบบเป็นคู่ป
12: ดแต่ว่ามันยากแหละคือทำงานคนละจังหวัดอ่ะมัน
10: จะไปตัวเราจะกลับเขาพี่แบบเอ้ยอยากให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยมีไหม
11: มีค่ะมีคือแบบว่าเอ้ยยังไม่อยากให้กลับเลยยังคิดถึงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: เอาเรื่องที่รู้มาเรื่องแฟนเก่าไปเคลียร์เขาก่อนปะว่าเอ้ยถามถ่ายทำไม
9: ลำไยกล้าถามไหม
12: ถามถ่ายทำไมยังลืมไม่ได้หรอจะแต่งงานกันไหมเนี่ย
9: เพื่อรายงานมานะว่าถามตลอดเลยเป็นอะไรกันหรอ
12: ได้ไหม
9: กล้าไหม
11: ค่ะอยากถามเหมือนกันค่ะอันนี้
12: ถามซะถามซะมันจะได้รู้ว่าสเต็ปต่อไปเราควรทำยังไงเนาะ
10: ไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องเกรงใจแล้ว11ปีแล้ว
12: โอ้ย11ปีนี่นานเกินนานแล้วมันไม่มีอะไรตกลงกันสักทีก็ไม่ควรน่ะ
13: จะครึ่งชีวิตแล้วนะ
10: เออยังไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอ่ะมันต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านั้นแล้ว11ปี
13: ซึ่งถ้าเขาไม่แสดงหนูนั่นแหละต้องเป็นคนบอกเขาเพราะว่าตอนนี้หนูโทรมาพวกพี่คือหนูไม่ได้แฮปปี้แล้วหนูต้องบอกเขาเอาที่ตัวเองแฮปปี้อ่ะแล้วดูว่าเขาจะว่ายังไง
10: ได้ค่ะอ่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะลำยายแล้วไงอัปเดตมากับทีมงานด้วยนะ
13: เออเดี๋ยวอันนี้มาร์กไว้ดีกว่าตามดีกว่า
10: ว่าสรุปได้ตบได้แต่งไหมหรือว่าไม่แล้วค่ะหนูเทมาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ย
13: เรื่องจะพลิกอะไรยังไงต้องรอดู
10: สรุปหนูไปบ้านมันอยู่ด้วยกันเลยค่ะเอาดีๆเอาดีๆเช็คดีๆมันแปลกๆเขาสามารถคุยกับเราได้24ชั่วโมงไหมหมายความว่าเราโทรไปเวลาไหนเขาก็รับไหมหนู
11: รับค่ะรับตลอดเลยค่ะแล้วก็มีเช็คแล้วก็เช็คโทรดึกๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย
13: โอเค
10: งั้นไปคุยเรื่องอนาคตแล้ว คือมันอยู่ไกลกันจนข้อมูลแม้กระทั่งลำไยอ่ะข้อมูลเขาพี่ว่าลำไยก็รู้ไม่ได้แบบ 100%
13: ใช่เพราะมันไม่อยู่ด้วยกันหนูจะรู้ได้ยังว่าจริงไม่จริงเงี้ยนึกออกปะ
10: โอเคนะเป็นกำลังใจให้นะขอให้ผู้ชายก็คิดแบบเดียวกับเราว่าเออฉันก็รอเธอเอ่ยปากแหละเอ่ย
13: หวังว่า
10: อย่างนี้นะ
11: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
10: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
11: ขอบคุณนะคะ
13: สว
11: ั
13: สดีค่ะ
10: ค่ะกูไม่แปลกใจเลยลำยายโทรมาเสียงเศร้าเลย11ปี
13: จริงสายสุดท้ายเลยลำไยสายสุดท้ายไป
10: เออก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันเรื่องของความรักหรือคู่เนาะเพื่อไม่ให้มันลากยาวขนาดนี้สเต็ปของความสัมพันธ์เวลาคนที่มันรักกันหรืออยู่คบกันมานานๆอ่ะมันอาจจะต้องลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
13: ใช่
10: อย่าแบบว่าลูกยังไม่แต่งงานจะไปอยู่ด้วยกันอย่าไปอย่างนั้น
13: ไม่รู้ไงว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้
10: ม้วนให้มันจบม้วนให้มันจบเลยว่าอันนี้เข้าได้ไหมอันนี้เป็นยังไงเข้าได้ไหมบางทีเรื่องเล็กๆอย่างเรื่อง
13: กรน
10: กิน
13: นี่กรน
10: กรนหรือกิน
13: แฟนกรนก็เรื่องใหญ่แล้วนะ
10: กินเนื้อไม่กินเนื้อกินมังสวิรัติกับเนื้อสัตว์เธอมันมีผลหมดทั้งหมดเลย
13: ถ้าไม่ลองได้อยู่ด้วยกันมันไม่รู้เลยจริง
10: ๆเออไม่ใช่ก็ไม่
12: นอนดิ้นนอนกรนกัดฟัน
10: โอ้ย
13: นอนกรนนี่คือที่สุด
12: เออดิ้นโชคดีไม่กรนแต่ว่ากัดฟันมีกรนบ้างโดนถีบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะโดนเตะโดนอะไรบ้างบางที
10: กรนเนาะ
12: นิดนึงบางทีมันนิดเดียวบางจังหวะ
10: กัดฟัน
12: กัดฟันแต่นี่กัดฟันต้องใส่ฟันยาง
13: อ๋อนี่ก็ใส่ฟันยาง
10: ใส่ฟัน
13: แตก
10: ฟันยางแล้วมันมีเสียงไหม
12: มันจะเสียง
13: มันจะนิ่มไงเพราะว่ายางมันจะสีกับฟันเราแต่ฟันมันจะไม่แตก
10: งั้นดีกว่ากลนละ
12: ดีกว่า
13: สิเพราะกลนมันคือเสียงเลยอ่ะ
12: กลนมันแก้ยาก
13: สุด
12: ๆเห็นไหมปัญหาเยอะ
13: ใช่ย
10: ังไม่น้องโดมกับน้องเมทัลนี่แยกห้องกันนอนอ่ะเราเคยฟังสัมภาษณ์เพราะพี่โดมคือกลแบบที่ใส่เครื่องอ่ะ
12: กลหนักเลย
10: ใช
12: ่นี่มีคนถึงขนาดบอกว่าทำห้องสามีภรรยาเนี่ยเตียงแยกดีกว่า
10: หรอ
12: เตียงคนละเตียงแต่วางอยู่ข้างๆ
10: ทำไมอ่ะ
12: ข้างๆกัน
10: เหมือ
12: นโรงแรมมันจะนอนหลับสบาย
13: มันไม่มีใครมาแงะข้างๆไง
12: มันไม่มีเออ
13: ถ้าคนที่เขาลำคาญเขาจะไม่ได้เลย
12: ไม่
13: ก
12: ลนไม่ดิ้นหรืออะไรมันยังพอมีสเปซที่ต่างคนต่างนอนแล้วก็หลับดี
13: จริงๆต้องแบบ The Crown นะที่ห้องแบบว่
12: า
13: คุณเอลิซาเบธก็คือมีประตูกั้นกลางเลยอ่ะ
10: เหรออ
12: ันนั้นราชวังเนาะอันนั้นพระราชวัง
10: นอนกับแม่ไม่ได้เลยแม่กล
12: จริงเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมล
13: ่
12: ะ
13: นอนกล
12: บแต่นี่หลับลึกเป็นคนหลับลึกถ้าใครหลับ
10: ไอคนนอนกลนะชอบหลับเร็วหลับลึก
13: ใช
10: ่แล้วก็คืออีพวกที่หลับยาก
13: เราเนี่ยคือ sensitive ที่ต้องตื่นเพราะเสียง
10: ฉันหลับยากและเซนซิทีฟไม่เคยได้แฟนนอนกลถึงขนาดใส่เครื่องอ่ะ
12: อืมเป็นไง
10: โอ้โหตอนที่ผู้ชายบอกว่าคุยกับเพื่อนผู้ชายบอกเออนะเราเป็นคนนอนกลนะแล้วเพื่อนกูฟังเพื่อนบอกอีหอมมึงตายแน่มึงชอบบูลลี่กูเรื่องนอนกลมึงตายแน่อะไรเงี้ยเออแล้วก็คือ
12: มันต้องเป็นคนที่นอนหลับแล้วไม่ได้ยินเสียงกลน
13: ซึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลย
10: มันต้องเป็นคนที่เราหลับเร็วแล้วเราจะโอเค
13: แล้วใส่ดูนี่ใส่ทั้งอุดหูทั้ง
10: ไม่ได้
12: ไม่ได้เลยหรอ
10: ไม่ได้ไม่ช่วย
12: หรอ
10: ใช่
13: เธอเซนซิทีฟกว่าเสียงมาก
10: ใช่ๆโอเ
13: คเอามาดูโพลกันด้อมระหว่างผลไม้ AI กับสำนักยุงนะคะ
10: ไม่ได้อยู่ด้อมไหนเลยขอเป็นกลาง 47%
12: ขอบคุณมากขอบคุณสังคมไทยที่ตอบมาเป็นอันนี้มากที่สุด
13: ผลไม้จ้ะ
10: ผลไม้ก็ไม่น้อยจ้ะ
12: 35%
13: เออน้อยดังกว่ายุงนางยุง 10% ก็คือมองถาดไป
12: มองเปอร์เซ็นต์คนดูผลไม้กับคนไม่ดูพอๆกันเลยนะ
14: จริง
12: แสดงว่าไอ้ผลไม้
13: มันมามันมาผลไม้มันมา
12: เอาเรื่องนะ
10: อยู่ทั้งคู่เลือกไม่ได้ 8% อ่ะยังน้อยอยู
13: ่800โหวตนะคะโอเคพี่หอม
10: วันนี้นะคะกราบขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลค่ะโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะตอนนี้มีปัญหากับแฟนอยู่ค่ะเขานอนดิ้นหนักมาก
12: อ
10: ุ๊ยผู้ชายโตยังนอนดิ้นอยู่
12: เห็น
10: ไห
12: มมันไม
13: ่ดิ้นมัน
12: ไ
13: ม่
12: แล้วแต่คนมันไม่ค่อยดิ้น
13: มันไม่รู้หรอก
10: ว่ามันนอนดิ้นวะ
13: มันก็จะดิ้นแบบไปทั้งเตียงไงมันก็แบบมาฆ่าพาดเราอะไรเงี้ย
14: คือพลิกตัวบ่อยไงบางทีดิ้นคือพลิกตัวเปลี่ยนท่าบ่อย
10: อ่ะดิ้นกับกลเลือกอะไร
13: ดิ้น
10: ดิ้นเหมือนกันวะ
13: กลไม่ไหว
10: กลไม
14: ่กลดิ้นมาเตะกูจะนั่นน่ะเตะอยู่นั่นน่ะเอา
13: ก็เดี๋ยวกล
10: ไม่อย่างน้อยก็สกินชิปวะ
14: อ
10: ๋
14: อเหรอยังมาสีๆกันอย่างเงี้ย
13: วีคหน้าอยู่กันครบเน
14: า
13: ะ
14: หรอ
13: ใครมีปัญหาฝากไว้รู้สึกปัญหาจะน้อยลงนะคะช่วงนี้ฝากไว้นะคะที่ EFM Station นะคะ
10: เพจ Facebook EFM Station ฝากไว้หน่อยเรื่องเบาๆเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้
13: ใช
12: ่วันนี้ดูแล้วไม่มีลายยาวเลยแปลกมากเลย
13: ดีแล้วพี่เพือกอยู่ด้วยกัน
12: เ
13: ลี้ยงเขียดเลี้ยงเขิดเลยได้นะอยากฟังเรื่องเลี้ยงเขียด
10: ได้หมด
13: ฉีดสายฉีดมือซ้ายมือขวาอย่างเงี้ยอ้าวเจอกันใหม่พูดหน้ากับ
14: พูดโทรไง
10: พูดโทรดิ
13: อย่าลืมโทรนะเฮ้ย
10: บาย
15: พูดโทรพูดโทรอย่าลืมโทรนะ
16: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
17: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
2: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
3: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอ่ะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: Apple มิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
2: โทรกลับไปหานะคะเป
4: ็
2: นแฟนคนแรก
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
9: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 บริการครับคริสเตียโนโรนัลโดแข่งซุปเปอร์สตาร์ของอัลนาเซอร์ในศึกซาอุดิโปรลีกถึงกับช็อกทั้งที่กำลังจะคว้าแชมป์แต่พลาดโอกาสอย่างเหลือเชื่อในเกมกับอัลฮิลาลโดนตีเสมอ 1-1 เมื่อคืน12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อผู้รักษาประตูสกัดปืดทำเข้าประตูตัวเองใน12วินาทีสุดท้ายเกมที่กรุงริยาดเริ่มต้นกับความฮึกเหิมของเจ้าบ้านที่อยากคว้าแชมป์แม้ยังเหลือการแข่งขันในมือเพราะเจอกับคู่แข่งโดยตรงอย่างอัลฮิลาลตลอดทั้งเกมเป็นไปอย่างระเบียบวินัยโดยอัลนาเซอร์ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่37ของเกมจากนั้นก็ตั้งรับอย่างแข็งขันส่วนโรนัลโดกัปตันทีมเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่83อย่างไรก็ดีความผิดพลาดในการสื่อสารได้กลายเป็นบทลงโทษที่ทำให้แชมป์ยังไม่อยู่ในมือเมื่ออินิโก้มาร์ติเนสกองหลังเพื่อร่วมทีมพยายามมงสกัดบอลลูกดังกล่าวในจังหวะเดียวกับที่เบนโดกระโดดขึ้นรับส่งบอลให้ผู้รักษาประตูเสียจังหวะและบอลหลุดจากมือย้อนเข้าประตูเองไปอย่างน่าเหลือเชื่อโดยกล้องจับภาพไปอย่างม้านั่งสำรองของโรนัลโดนั่งนิ่งด้วยความตกตะลึงและกุมขมับโดยทั้งนี้อัลนาเซอร์ยังเหลือการแข่งขันอีก1เกมและเป็นจ่าฝูงสดิบโปรลีกนำหน้าอัลฮิลาล5คะแนนขณะที่อัลฮิลาลอันดับ2ก็แข่งขัน2นัดถ้าอัลฮิลาลชนะรวดอัลนาเซอร์ต้องเอาชนะดามักในนัดสุดท้ายเพื่อคว้าแชมป์แต่ถ้าหากทั้ง2มีคะแนนเท่ากันอัลฮิลาลจะได้แชมป์เนื่องจาก head to head เหนือกว่าไลน์อีกชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
11: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สิบปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย
3: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้มาสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: นที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
1: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
2: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
3: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
4: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับเรื่องราวของฟาบริซิโอ โรมาโน่เหยี่ยวข่าวชื่อดังรายงานว่าเซอร์เกียว รามอสใกล้กลายเป็นเจ้าของสโมสรเซบีย่าอดีตต้นสังกัดเต็มทีหลังจากดำเนินการขั้นตอนเทคโอเวอร์สโมสรเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยดีลดังกล่าวมีพี่ชายอย่างเรเน่รามอสเป็นคนช่วยดูแลและผลักดันกระบวนการทั้งหมดโดยเวลานี้เหลือเพียงขั้นตอนทางกฎหมายและเอกสารจากทนายความก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรโดยรายงานระบุว่าดีลดังกล่าวมีมูลค่ารวม400ล้านยูโรครอบคลุมหุ้นประมาณ 80% ของสโมสรโดยอดีตกัปตันทีมชาติสเปนวัย40ปีเติบโตจากอะคาเดมีของเซบีย่าก่อนจะย้ายมาสร้างตำนานกับเรอัลมาดริดในปี2005และกวาดแชมป์มากถึง22รายการโดยรวมถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและยูโรกับทีมชาติสเปนหลังจากนั้นแนวรับจอมเก๋าหวนกลับมาเล่นให้เซบีย่าครั้งในฤดูกาล 2023-2024 ก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับ FC มอนเตเรสโมสรดังในเม็กซิโกโดยกลายเป็นต้นสังกัดล่าสุดของเขาโดยสำหรับเซบีย่ากำลังเผชิญเวลายากลำบากในลีกรั้งอันดับ13ของตารางลาลิก้าและมีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียง3คะแนนทั้งที่เมื่อไม่กี่ปีพวกเขาเพิ่งคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาล 2022-2023 มาครองรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
8: Original
9: สวัสดีครับพวกเราไลค์กันครับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94
12: ท็อกอารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันพฤหัสบดีทำงานกล้ามเป็นมัดถามถึงโบนัสอ้าวไม่มี
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
7: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
8: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
9: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
10: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับเรื่องราวของเจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังและกูรูฝีปากกล้าออกมาสรรเสริญการตัดสินใจของอาร์เซนอลที่คว้าตัวดาวิดรายามาร่วมทีมในปี2023โดยชี้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทัพปืนใหญ่ก้าวขึ้นมากลุ่มความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกช่วงโค้งสุดท้ายแบบเต็มตัวโดยย้อนกลับไปตอนที่รายาย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดโดยดีลนี้เคยถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากเหล่าสาวกเดอะแกนเนอร์สเนื่องจากทีมมีแอรอนแรมสเดลที่โชว์ฟอร์มได้ดีอยู่แล้วแต่คาร์เกอร์ยืนยันว่าเขาเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้มาตั้งต้นโดยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฤดูกาลนี้แต่มันคือการตัดสินใจดึงเขามาร่วมทีมตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ยอมรับได้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจในตอนนั้นว่าอาร์เซนอลต้องข้ามผ่านแรมสเดลไปได้โดยเขาเป็นโกที่ดีในระดับพรีเมียร์ลีกแต่ผมแค่ไม่คิดว่าทีมจะคว้าแชมป์ลีกได้ถ้ามีเขาเฝ้าเสาด้วยตอนนี้ไรยาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่มันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญการได้สตาร์โค้ชประตูเก่าที่เคยร่วมงานกันมาให้ข้อมูลเชิงลึกถือเป็นเรื่องดีหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาย
0: ินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

0: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับอามี่อิบราฮิมอฟดาวรุ่งอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกใส่ชื่อในทีมชาติรัสเซียชุดใหญ่แบบขยายสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องที่กำลังจะมาถึงแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตในระดับทีมชาติโดยรายงานของ Manchester Evening News ระบุว่าอิบราฮิมอฟมีสิทธิ์เลือกเล่นให้ทั้งอังกฤษและรัสเซียโดยที่ผ่านมาเขาเคยลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษระดับอายุต่ำกว่า15ปีและต่ำกว่า16ปีอย่างไรก็ตามล่าสุดเขามีชื่ออยู่ในโผขยายของรัสเซียด้วยสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับอียิปต์บูกินาฟาโซและทรินิเดดแอนด์โทเบโกโดยรายงานระบุว่ากองกลางดาวรุ่งรายนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาเส้นทางทีมชาติของตัวเองและยังไม่มีการตัดสินใจใดๆในตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะร่วมทีมชาติรัสเซียในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอิบราฮิมอฟถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับการจับตามองมากที่สุดของอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเมื่อ3ปีก่อนเขาเคยได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง15ปีและยังคงพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดจะถูกเพิ่งกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังพักไปนาน5เดือนจากอาการบาดเจ็บโดยถูกส่งลงเป็นตัวสำรองในเกมพบคริสตัลพาเลซในเซสเฮิร์สต์พาร์คในรอบชิงชนะเลิศพรีเมียร์ลีกครับด้านทีมชาติรัสเซียจะไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้หลังถูกฟีฟ่าแบนจากการรุกรานยูเครนและถูกตัดสิทธิ์จากรอบคัดเลือกด้วยเกมทางการนัดล่าสุดของทีมชาติรัสเซียในรายการหลักคือการแพ้โครเอเชียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนปี2021หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
12: สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวแฮ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
14: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเราไม่จำเป็นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
7: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
8: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
9: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับมฤตยุดำไม้ไทยสารอดีตแชมป์โลกรุ่นแฮฟวี่เวท3สถาบันแม้จะอำลาสังเวียนไปแล้วแต่เรื่องราวและชื่อเสียงของเจ้าตัวยังคงเป็นที่สนใจของแฟนๆอยู่เสมอด้วยตลอดเส้นทางอาชีพเจ้าตัวนั้นเคยเจอกับบรรดาโค้ชมวยอย่างแลรี่โฮลแฟรงค์บรูโน่อีแวนเดอร์ฮอลลีฟิลด์และเลนน็อกลูอิสจนกลายเป็นไฟที่แฟนมวยจดจำโดยอย่างไรก็ตามมีเพียงกำปั้นหนึ่งรายที่อดีตกำปั้นวัย59ปีออกมายอมรับแบบตรงๆว่าถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ได้เจอกันนั่นคือบิ๊กจอร์จโฟร์แมนนักชกร่างยักษ์เจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรโดยผมอยากสู้กับจอร์จโฟร์แมนเขาเป็นนักชกที่ทรงพลังเป็นพิเศษแฟนๆหลายคนสงสัยว่าใครจะต่อยได้หนักกว่ากันหลายคนบอกว่าผมสู้พลังของคนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงขนาดนั้นไม่ได้โดยอย่างไรก็ตามผมอยากจะยุติการถกเถียงเรื่องนั้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอดีตราชากำปั้นโลกรุ่นยักษ์เปิดใจผ่านรายการ B-Boxing Podcast ในวงการหมัดมวยโดยสำหรับไม้ไทยสันแล้วเกือบจะได้เจอกับจอร์จโฟร์แมนตำนานกำปั้นโลกถึง3ครั้งในช่วงระหว่างปี 1990-1995 แต่สุดท้ายการเจรจาล้มเหลวและไม่เคยได้เจอกันบนสังเวียนก่อนที่สุดท้ายจอร์จโฟร์แมนจะเสียชีวิตในเดือนมีนาคมปี2025หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวัสดีครับติดติดปอครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
16: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
18: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน

0: ึกเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาเสียรายการนะครับคาซิเมโรอดีตแกนหลักยุคทองของ Real Madrid และ Midfield ที่กำลังอำลาแมนยูไนเต็ดสร้างความประหลาดใจเมื่อยอมรับว่าแกเร็ตเบลคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เคยร่วมเล่นด้วยกันมาแม้จะเคยอยู่เคียงข้างคริสเตียโนโรนัลโดก็ตามด้วยงานเจอเดอะมิเรอร์ดาวเตะบราซิลเลียนเคยร่วมทีมกับยอดแข้งระดับตำนานหลายรายในสินซานดิเอโกเบนาบิลทั้งโรนัลโดคาริมเบนเซม่าลูก้าโมดริชเซอร์คิโอรามอสและโทนี่โครสแต่คนที่ทิ้งความประทับใจมากเป็นพิเศษสำหรับการกลับมานั้นคือเบลซึ่งย้ายจากทอตแนมฮอตสเปอร์มาสู่เรอัลมาดริดเมื่อปี2013ด้วยค่าตัวสถิติโลกในเวลานั้นด้วยคาซิเมโรในกล่าวในรายการรีโอเฟอร์ดินานด์พรีเซนต์ว่าคริสเตียโนยิงประตูคริสเตียโนมี15ประตูอย่างน้อย15ประตูแต่เบลบุกได้รับได้หม่งได้ยิงได้ทำฟาวได้คริสเตียโนคือที่สุดคริสเตียโนคือที่สุดคริสเตียโนอีกระดับหนึ่งคริสเตียโนให้เอาคริสเตียโนออกจากบทสนทนาไปก่อนแต่สำหรับผมเบลคือที่สุดครบเครื่องกว่าหลายชั่วโมงหน้ากับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
12: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ไม่รู้จะภูมิใจกับอะไรให้ภูมิใจกับตัวเองเข้าไว้วันนี้คุณเก่งมากๆเลย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้อง

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ใช้เพื่อเตรียมรับมือกับลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่สนามปูสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้โดยเตเช่กำลังมุ่งสมาธิเต็มที่กับการลุ้นความสำเร็จในการป้องกันแชมป์ทั่วยุโรปใบโตหลังสโมสรแทบจะการันตีแชมป์ลีกเองได้อีกสมัยแล้วด้วยเหตุนี้เอริเก้จำเป็นต้องวางแผนการซ้อมเป็นพิเศษเพื่อเตรียมรับมือกับปืนใหญ่ซึ่งมีทีเด็ดเรื่องลูกฟรีคิกโดยเฉพาะจังหวะเตะมุมโดยยอดทีมแห่งลีกเองฝรั่งเศสได้ใช้แผ่นกระแทกแบบรักบี้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้มัตเวย์ซาโซนอฟผู้รักษาประตูพร้อมรับมือกับชนัยสไตล์เล่นที่เน้นพละกำลังของทัพติการเนอร์สโดยเฉพาะจังหวะเตะมุมลูกกลางอากาศต่างๆโดย RMC Sport สื่อกีฬาในฝรั่งเศสรายงานว่าระหว่างการฝึกซ้อมผู้รักษาประตูของเปเช่ให้ความร่วมมือกับโปรแกรมพิเศษเฉพาะทางโดยจุดคาดที่จะเป็นกุญแจสำคัญของเกมในการพบกับอาร์เซนอลแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFN News
3: สวัสดีครับผมเปรม PNV ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองเห็นเธอเจ็บปวด

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการรุกที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตชี้ทำเป็นขบวนการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งเอาผิดมาเฟียรุกที่หาดฟรีดอมรวมทั้งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อค่ำวันนี้ที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตว่ามีคนที่มีความพยายามยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ถ้ารัฐบาลไม่รีบเข้ามาก่อนก็จะกลายเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมทั้งยังมีการสวมสิทธิ์เป็นเอกสารปลอมยึดหาดทั้งหาดไปเป็นของตัวเองซึ่งยอมไม่ได้และต้องดำเนินการเอาผิดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสอบสวนจะทำให้ทราบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าพบการทำบันไดคอนกรีต300ขั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่องและนายรัฐมนตรีในสถานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะสนธิกำลังเต็มที่ในการคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายและหยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดีส่วนประเด็นของเสียเล็กที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกป่ากรณีการรุกหาดฟรีดอมนั้นนายรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากนี้จะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ใครที่บุกรุกอยู่ขอให้ถอนออกไปเพราะทางรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้กฎหมายเข้าไปรื้อถอนหรือทำลายและยึดคืนกลับมาไม่มีการรอยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: วันนี้น้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับราคาขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: PTT Station รายงานการปรับราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลยังคงเดิมโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท64สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 44บาท5สตางค์ต่อลิตร E20 37บาท5สตางค์ต่อลิตร E85 32บาท99สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91 43บาท68สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล95 51บาท54สตางค์ต่อลิตรดีเซล B7 41บาท45สตางค์ต่อลิตรดีเซล B5 34บาท45สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล61บาท25สตางค์ต่อลิตรทางนี้ราคาดังกล่าวมีผลในวันที่14พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
7: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
9: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับ
3: ผมเอิร์ธครับ
4: ผมมิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
6: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: นั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทํานองว่าฝันว่าไปในที่เงาดําๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมามองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
8: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
9: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ไม่ว่าหนูจะทำงานไหนไม่ทั้งหนูเป็นลูกจ้างจนตอนนี้หนูมาเป็นนายตัวเองอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนเอาใจลงประเด็นกับทุกๆงานหนูรู้สึกว่าการที่เขาเสียเงินจ้างเราแล้วอะผู้ประกอบการหรือบริษัทหรือแบรนด์อะเขาต้องได้ผลประโยชน์จากเราอะมากที่สุดถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาโตแบรนด์เขาขายได้เขาก็จะมีเงินมาจ้างหนูแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบหนูรู้สึกว่าเด็กบางคนจะชอบมีภาพจำว่า work life balance เราต้องแบบตื่นเช้ามาจิบชาเขียวไปพิลาทิสมันดูสวยงามมากเลยอะแต่ว่าชีวิตการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นมันไม่มีหรอกที่แบบพยายามน้อยแล้วจะได้เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันนะคะ
3: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองกำลังสุรนารีเข้มติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังพบทหารกัมพูชาป่วนพื้นที่ชายแดน2 ครั้งเมื่อวานนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
9: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
10: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: เบา
12: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: องทัพปกแจงพบการยั่วยุของทหารกัมพูชาพื้นที่โอเสม็ดช่องจอม2เหตุการณ์วันนี้ย้ำกองกำลังสุรนารีเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนคุณทัพมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
17: กองทัพปกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์รวม2 เหตุการณ์โดยในช่วงเช้าวันนี้หน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2 คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบัน